0: บาสเกตบอลโดเมสติกเบลเยียมลีกรอบเพย์ออฟอันเวิร์ฟแจแอนชนะออสเทนเด้100-83คะแนนสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: ลองหยิบยื่นความสุขในตัวคุณเพื่อแผ่ให้คนรอบข้างแล้วคุณจะรู้ว่าความสุขสร้างมิตรภาพที่สวยงามได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา8 นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ทุกเหยียบเยื้องยุรญาติพระบาทแม่อุ่นปกแผ่ประชาไทยให้สุขสันต์อีกพระหัตถ์ทรงยื่นมาดับจาบันทั่วเขตขันอบอุ่นใจในพระกรุณาการบัดนี้พระองค์เสด็จสวรรค์นับคืนวัน93พระพรรษาโอ้พระพันปีหลวงของปวงประชา24ตุลาน้อมอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

รมแพทย์ทหารบกห่วงใยกำลังพลมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ให้กับกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยเซาซูดานเพื่อให้ทหารไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาสันติภาพภูมิภาคแอฟริกามีอุปกรณ์ป้องกันตนเองจากไวรัสอีโบลาที่ต้องเฝ้าระวังในหลายพื้นที่ของทวีปแอฟริกากอรมน.รณรงค์ปลูกฝังค่านิยมแห่งความมีวินัยความรับผิดชอบจิตสำนึกสาธารณะเพื่อให้สังคมไทยอยู่ร่วมกันอย่างเข้มแข็งมั่นคงหน่วยฝึกทหารใหม่ผลัดที่1ทับ2569ฝึกการใช้อาวุธประจำกายด้วยกระสุนจริงโดยชุดครูฝึกดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ใช้อาวุธได้อย่างปลอดภัยเข้าใจกฎการใช้อาวุธอย่างเคร่งครัดจิตอาสาพระราชทานกองทัพบกยังคงจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมในหลายพื้นที่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสครบ4รอบเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอิหร่านจะเรียกเก็บค่าบริการจากเรือที่ผ่านช่องแคบเฮอร์มุสยืนยันไม่ใช่ค่าผ่านทางทั้งนี้อยู่ระหว่างการร่างข้อกำหนดให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศเชเลนสกี้ส่งโดรนยูเครนบุกโจมตีเซนต์ปีเตอร์เบิร์กในวันเปิดการประชุมอีโคโนมิกฟอรัมดาวอสของรัสเซียทำให้เกิดควันดำพวยพุ่งจากสถานที่จัดงานที่มีตัวแทนจาก130ประเทศเข้าร่วมพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันศุกร์ที่5มิถุนายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้เราสองคนก็มาพร้อมกับทีมงานนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามทางสถานีวิทยุทั้ง FM แล้วก็ AM นะครับรวมถึงผู้ที่ติดตามทางเพจอาร์มี่เรดิโอด้วยครับ
0: ครับเช่นคุณสวัสดิ์ชาดาจากอุบลราชธานี
1: ครับก็มีคุณนิตยาบางกรวยนะครับแล้วก็คุณธิดาโตมาศแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านเลยครับคุณสุธีครับ
0: ครับศูนย์ประชาสัมพันธ์กองกิจการพลเรือนด้วยนะฮะ
1: ครับ
0: แวะเข้ามาชมในขณะนี้คุณดวงลักษณ์หนองบัวล่างนี่จากจันทบุรีนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันในบรรยากาศสบายๆในวันศุกร์หรือวันเสาร์น้อยของใครหลายคนนะฮะเมื่อวานนี้คงเห็นภาพบรรยากาศในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทินดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2569เป็นการจัดงานเพื่อแสดงความจงรักภักดีถวายพระพรชัยมงคลโดยรัฐบาลได้เชิญบุคคลสำคัญพร้อมคู่สมรสคณะองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนตลอดจนคณะทูตานุทูตรวมไปถึงองค์การระหว่างประเทศนะครับในส่วนของเหล่าทัพนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการเหล่าทัพพร้อมคู่สมรสก็ได้รับเชิญเข้าร่วมงานณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลด้วยนะครับโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลซึ่งเป็นประธานในพิธีครั้งนี้ครับ
1: ครับทางนี้นะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแห่งราชวงศ์จักรีนะครับนับตั้งแต่ทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจและน้อมนำพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปมาเป็นแนวทางในการทรงงานพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืนครับ
0: ครับทุกๆพระองค์นะครับก็ทรงห่วงใยประสบกรณิกรนะครับเช่นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์กันนะครับปวงชนชาวไทยก็ได้เห็นพระราชกรณียกิจของพระองค์มากมายนะครับบทเพลงตอนต้นรายการก็เป็นพระสุรเสียงของพระองค์ด้วย
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับแล้วก็ข่าวดีสำหรับคนไทยนะครับยามะเร็งพระราชทานล็อตแรกนะครับได้ส่งมอบองค์การเภสัชกรรมแล้วนะครับเตรียมกระจายให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศจากพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้พระราชทานยารักษาโรคมะเร็งมุ่งเป้าชนิดเม็ดอิมคราณิป100นะครับจำนวน 690,000 เม็ดนะครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ภายใต้โครงการยารักษาโรคมะเร็งเฉลิมพระเกียรติ 69 พรรษาให้แก่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.ครับ
1: ครับก็นับว่าเป็นข่าวที่ดีมากๆเลยนะครับหลายคนบอกครับคุณสุรีบอกว่าการไม่ป่วยการไม่มีโรคเนี่ยเป็นราบอันประเสริฐ
0: แ
1: ต่ถ้าเลือกได้เนี่ยคนเรามันไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ได้อยู่แล้ว
0: เป็นไปไม่ได
1: ้ก็โรคที่ไม่อยากป่วยไม่อยากเป็นเลยก็คือมะเร็งนี่แหละโรคร้ายแรง
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าณปัจจุบันนี้นะครับด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเนี่ยก็ได้มีการวิจัยแล้วก็ได้มีการพระราชทานยามะเร็งเนี่ยออกมาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับผู้ป่วยได้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรับการรักษาเนี่ยนะครับทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังโรงงานผลิตเภสัชพันธุ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้มีการดำเนินการผลิตแล้วก็มีการส่งมอบยารุ่นแรกของสปสช.เข้าสู่ศูนย์กระจายยาขององค์การเภสัชกรรมซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กระจายยาของสปสช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยคลังสินค้าและการจัดส่งทั้งหมดจะดำเนินการภายใต้มาตรฐานที่ชื่อว่า GDP เนี่ยนะครับหรือว่ามาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการกระจายยาอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการคงคุณภาพและความปลอดภัยของตัวยาไว้สูงสุดจนถึงมือผู้ป่วย ทั้งนี้นะครับในระดับต่อไปองค์การเภสัชกรรมจะรับช่วงต่อในการเป็นผู้ดำเนินการกระจายยาอิมพรานิฟ100แล้วก็นำไปยังหน่วยบริการสุขภาพและโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยารักษาโรคที่ทันสมัยอย่างเท่าถึงและเท่าเทียมกันครับ
0: ยาอิมพรานิฟ100นี่เป็นยารักษาโรคแบบมุ่งเป้า
1: ครับ
0: นะครับที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ซึ่งสามารถจะยั้งการเติบโตแล้วก็การกระจายของเซลล์มะเร็งนะครับทำให้ควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมีอาการข้างเคียงต่ำนะครับเมื่อเทียบกับการทำเคมีบำบัดแบบดั้งเดิมหรือว่าทำคีโมนะครับโดยสามารถใช้รักษาโรคมะเร็งได้หลายประเภทนะครับเช่นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิด CML มะเร็งเลือดเม็ดขาวเฉียบพลันชนิดฟิลาเดลเฟียบวกมะเร็งเนื้อเยื่อในระบบทางเดินอาหารแล้วก็มะเร็งผิวหนังชนิดหายากการส่งมอบยารุ่นแรกในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขตามพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการขจัดอุปสรรคทางด้านเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและก็หยิบยื่นโอกาสในการเข้าถึงการรักษาที่ทันสมัยแก่ประสงค์ในก่อนชาวไทยอย่างเท่าเทียมถือว่าเป็นยามะเร็งมุ่งเป้าตำรับแรกของไทยเลยนะครับ
1: โอ้ก็นับเป็นพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับก็นับว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยทีเดียวเนี่ยนะฮะเอาพอพูดถึงการรักษาคุณจุธีผมนึกไปถึงโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าซึ่งเป็นเซ็นเตอร์ของกองทัพบกก็คืออยู่ในการดูแลของกรมแพทย์ทหารบกเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตั้งแต่วันที่2มิถุนายนเป็นต้นมาแล้วเนี่ยผู้ป่วยของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าที่ใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลางนะครับสามารถที่จะรับบริการเจาะเลือดเพื่อตรวจเลือดตามใบสั่งของแพทย์นอกโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้แล้วก็คือไม่ต้องไปรอคิวที่โรงพยาบาลแล้วนะครับสามารถที่จะเข้ารับการบริการได้ที่หน่วยตรวจโรคของกรมแพทย์ทหารบกที่ตั้งอยู่ในหน่วยทหารอย่างเช่นหน่วยตรวจโรคที่1อันนี้อยู่ภายในกองบัญชาการกองทัพบกนะครับแล้วก็หน่วยตรวจโรคที่2อยู่ในพื้นที่กองทัพภาคที่1หน่วยตรวจโรคที่4นะครับอยู่ที่มณฑลทหารบกที่11แจ้งวัฒนะรวมถึงหน่วยตรวจโรคที่5ที่9แล้วก็ที่10ถึง12ด้วยนะครับโดยผลการตรวจเลือกจะเป็นระบบออนไลน์ไปที่โรงพยาบาลได้อัตโนมัติเลยครับ
0: นี่คือความทันสมัยนะครับเป็นการให้บริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับไปดูภารกิจของแม่ทัพภาคแต่ละทัพภาคนะครับเช่นแม่ทัพภาคที่1นะครับเมื่อวานนี้พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค1นะครับพร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามผลการดำเนินงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มภาคตะวันออก1นะครับก็มีชลบุรีเชิงเซาแล้วก็ระยองนะครับไปที่เทศบาลเมืองหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับพร้อมที่จะได้หารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมท่านเน้นย้ำนะครับในการบูรณาการความช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติเช่นการแก้ไขปัญหายาเสพติดแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่สำคัญที่สุดก็คือเน้นย้ำในเรื่องของการเฝ้าระวังชาวต่างชาติที่เข้ามากระทำผิดกฎหมายแล้วก็ส่งผลต่อความมั่นคงของชาติทุกหน่วยต้องร่วมมืออย่างเต็มที่นะครับนอกจากนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาคหนึ่งเนี่ยนะครับยังเดินหน้าส่งเสริมแล้วก็ให้โอกาสเยาวชนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษานะครับในพื้นที่ต่อยอดโครงการเพชรในตมแล้วก็ขยายผลความร่วมมือกับสถาบันปัญญาภิวัฒน์เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนได้กลับมาพัฒนาชุมชนของตนให้ยั่งยืนต่อไปครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับท่านพร้อมคณะเนี่ยก็ได้ไปเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนหรือว่าสินค้าโอท็อปของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับซึ่งเขาดำเนินการตามแผนก็คือตำบลมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนนะครับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็นอกจากนี้ได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสามอบสิ่งของให้กับผู้ยากไร้กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ด้วยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคหนึ่งนะครับเขายังคงร่วมมือแล้วก็บูรณาการกับทุกส่วนเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่เลยทีเดียวครับอันนี้ก็จะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลยึดหลักเพราะความมั่นคงของชาติเริ่มต้นที่ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนครับ
0: ครับช่วงนี้น้องๆทหารใหม่ผลัด1ทับ6 9ก็เข้าสู่สัปดาห์ที่5แล้ว
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับไปดูบรรยากาศการฝึกเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเป็นการฝึกวิชาทหารทั่วไปแล้วก็ยุทธวิธีเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการจัดกำลังทหารและการใช้ยุทโธปกรณ์นะครับเช่นการฝึกบุคคลทำการรบในเวลากลางวันฝึกบุคคลทำการรบในเวลากลางคืนการซ่อนพรางการฝึกเรื่องของป้อมสนามแล้วก็การฝึกเรื่อง ของเครื่องกีดขวางการยิงประกอบการเคลื่อนที่ยิงเป็นคู่นะครับ การลาดตระเวนการระวังป้องกันการเคลื่อนที่ทางยุทธวิธีแล้วก็การพักแรมในสนามเมื่อต้องเผชิญหน้ากับภัยคุกคามในอนาคตและสัปดาห์ต่อไปสัปดาห์ที่6นะครับเป็นการฝึกวิชาชีพตามความถนัดเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ต่อยอดหลังจากปลดประจำการครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการฝึกเฉพาะหน้าที่ต่ออีก4สัปดาห์โดยแบ่งการฝึกเป็นกลุ่มย่อยในอัตราส่วนในครูใน10ครูทหารใหม่1:1:8พูดง่ายก็คือครูใน10 1นายครูทหารใหม่1นายแล้วก็ทหารใหม่อีก8นาย
1: ใช่ครับ
0: นะครับเพื่อให้ครูฝึกได้กำกับดูแลทหารใหม่อย่างใกล้ชิดและทั่วถึงโดยเน้นการปฏิบัติจริงพร้อมมีการประเมินผลการปฏิบัติอยู่เสมอครับซึ่งครูฝึกจะต้องประเมินสภาพร่างกายจิตใจทหารใหม่เป็นรายบุคคลรวมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนตารางการฝึกให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพภูมิอากาศเพื่อให้น้องทหารใหม่ได้รับการฝึกตามมาตรฐานที่กองทัพบกได้กำหนดคือต้องมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีความสุขปลอดภัยภายในหน่วยฝึกทหารใหม่ครับ
1: ครับก็ทั้งนี้นะครับในหน่วยทหารใหม่เนี่ยก็จะแบ่งในเรื่องของการฝึกเนี่ยก็สอดคล้องกับการปฏิบัติแล้วก็สอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจำวันของน้องๆนะครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เนี่ยก็จะเป็นการฝึกตามที่ได้มีการวางแผนไว้นะครับแล้วก็ส่วนวันอาทิตย์อันนี้ชอบมากเลยคุณสุธี
0: ทำอะไร
1: ชั่วโมงผ่อนคลายฮะนะครับก็จะมีการพบปะนะครับระหว่างเพื่อนบรรดาครูฝึกผู้บังคับบัญชานะครับแล้วก็มีกิจกรรมนันทนาการเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายการต่อสู้ป้องกันตัวนะครับการเรียนรู้ด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยนี่นะครับมีการออกกำลังกายมีการเล่นกีฬาฟุตบอลแล้วก็มีการติดต่อกับบรรดาญาติแล้วก็ครอบครัวต่างๆด้วยนะครับก็ทำให้น้องๆเนี่ยเกิดการผ่อนคลายจากการฝึกได้เป็นอย่างดีเลยครับ
0: ครับโดยมีศูนย์อำนวยการและกำกับดูแลการฝึกทหารใหม่หรือว่า CCIR ของกรมยุทธศึกษาทหารบกเป็นศูนย์กลางในการประสานงานติดตามการฝึกและประเมินผลของหน่วยฝึกทหารใหม่ทุกกองทัพภาคอย่างเป็นระบบครับตลอดห่วงของการฝึกครอบครัวและก็ญาติทหารใหม่จะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางกลุ่มไลน์เพื่อคลายความกังวลใจที่สำคัญนะครับผู้ปกครองจะได้เห็นถึงพัฒนาการความเปลี่ยนแปลงของบุตรหลานจากบุคคลพลเรือนสู่ความเป็นทหารอย่างเต็มตัวครับ
1: เราไปดูตามแต่ละทัพภาคกันบ้างนะครับก็ผู้บังคับบัญชาท่านก็ห่วงใยแล้วก็มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่เนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับ
0: ครับ
1: อย่างในพื้นที่กองทัพภาคที่4ล่าสุดนะครับพลตรีเฉลิมพรคำเขียวรองแม่ทัพภาคที่4ท่านเดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่15และมณฑลทหารบกที่41นะครับซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ของค่ายวชิรวุฒิจังหวัดนครศรีธรรมราชรับฟังการบรรยายสรุปไปพบปะให้กำลังใจกับน้องคนเล็กก็คือน้องทหารใหม่ผลัดที่1ทับ2569นี่แหละนะครับท่านก็กำชับบรรดาครูฝึกกำลังพลที่เกี่ยวข้องกับการฝึกขอให้ดูแลน้องๆทหารใหม่ให้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ในส่วนของการเสริมสร้างในส่วนของการมอบองค์ความรู้ต่างๆก็ให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ครับ
0: ไปที่กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่3ก็ได้จัดกิจกรรมกีฬาสารสัมพันธ์น้องคนเล็กให้น้องๆทหารใหม่ผลัด1ทับ69ได้ผ่อนคลายนะครับร่วมกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์กระชับความสัมพันธ์เสริมสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นการส่งเสริมด้านสุขภาพร่างกายและก็ความแข็งแกร่งให้พร้อมรับภารกิจต่อไปนะครับสำหรับการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาดังกล่าวนี้ก็ได้ทำการแบ่งกลุ่มผู้เข้าแข่งขันออกตามความถนัด2ประเภทกีฬา รวม5ชนิดกีฬาทั้งฟุตซอลเซปักตะกร้อวอลเลย์บอลเปตองแล้วก็กีฬาอีสปอร์ต
1: นะครับ
0: โดยใช้เวลาที่ว่างเว้นจากการฝึกภารกิจในการจัดกิจกรรมนี้ครับ
1: ครับทันสมัยมากนะครับคุณสุธีมีอีสปอร์ตเข้ามาด้วย
0: ถูกใจน้องๆเลยนะฮะ
1: คิดว่าน่าจะถูกใจมากๆเลยทีเดียวครับ
0: ครับ
1: กรมการทหารช่างที่ราชบุรีค่ายพานุรังสีนะครับเขาจัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะให้กับทหารกองประจำการผลัดที่1ทับ2569ด้วยนะครับก็เป็นการน้อมนำหลักธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางสำหรับการประยุกต์แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้วก็การดำรงชีวิตประจำวันเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมปลูกฝังจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดีของชาติให้กับน้องๆทหารใหม่แล้วก็มีในส่วนของอนุสาสนาจารย
0: ์
1: นะครับที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมพูดคุยแล้วก็ร่วมทำกิจกรรมกับน้องๆด้วยครับ
0: ครับหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ก็ได้จัดกิจกรรมอบรมธรรมะเนี่ยนะฮะอนุสาสนาจารย์ก็อบรมโดยอนุสาสนาจารย์จากมณฑลทหารบกที่210นะครับ น้องๆก็ได้มีโอกาสไหว้พระสวดมนต์นะครับได้ฟังธรรมะด้วยเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: เป็นการเค้าเรียกว่าอะไรอำนาจกำลังรบที่ไม่มีตัวตน
1: ครับ
0: นะฮะนอกจากร่างกายที่แข็งแรงจิตใจก็ต้องมีขวัญที่ดีด้วยนะฮะ
1: ครับในขณะเดียวกันนะครับมณฑลทหารบกที่34ที่จังหวัดพะเยาก็นำทีมนะครับในส่วนของผู้บังคับบัญชาลงพื้นที่เยี่ยมทหารกองประจำการถึงที่บ้านนะครับก็มีการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแล้วก็ไปดูแลเรื่องของความเป็นอยู่ให้กับครอบครัวของน้องทหารกองประจำการก็บรรยากาศอบอุ่นมากๆเลยทีเดียวครับ
0: ครับด้านกองพลทหารกองพลที่1รักษาพระองค์นะครับโดยผู้บังคับกองพันทหารช่างที่1นะครับก็ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมครอบครัวของพลทหารนพคุณดีดอมทหารใหม่ผลัดที่1ทับ69ที่เขตพระโขนงกรุงเทพมหานครครับเป็นครอบครัวที่มีคุณพ่อเนี่ยป่วยเป็นอัมพาต
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ส่งผลทำให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายซีกซ้ายได้ตามปกติผู้บังคับบัญชาก็ได้สอบถามสารทุกข์สุขดิบติดตามความเป็นอยู่รับฟังปัญหาแล้วก็ความต้องการในการช่วยเหลือพร้อมกับมอบกระเช้าแล้วก็เงินช่วยเหลือด้วยนะครับเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพครับ
1: ครับก็ดูแลเรื่องของทหารใหม่เนี่ยกันอย่างเต็มที่ดูแลกันถึงครอบครัวด้วยเนี่ยนะครับเป็นบรรยากาศที่เรานำมาฝากกันไปดูเรื่องของอุบัติเหตุฉุกเฉินกันหน่อยคุณสุธีครับ
0: ครับ
1: อันนี้ไปที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ขอนแก่นบริเวณตลาดสามแยกนะครับเมื่อเกิดเหตุแล้วเนี่ยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่23ซึ่งเป็นหน่วยทหารที่อยู่ในพื้นที่เขาพร้อมเลยนะครับนำรถดับเพลิงของหน่วยนะครับรถยนต์บรรทุกน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารก็รวมทั้งกำลังพลจิตอาสาเข้าช่วยระงับที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพเบื้องต้นมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจำนวนทั้งหมดใน3รายด้วยกันซึ่งเจ้าหน้าที่ก็นำส่งโรงพยาบาลขอนแก่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบพื้นที่การเกิดเหตุเพลิงไหม้ต่อไปครับ
0: ครับขอบคุณเจ้าหน้าที่จากมณฑลทหารบกที่23นะครับแล้วก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโอ้โหเพลิงลุกไม่ใช่น้อยเลยนะครับ
1: เหตุใหญ
0: ่ตลาด3แยกที่ขอนแก่นนะฮะใครที่อยู่แถวนั้นก็คงจะได้เห็นเหตุการณ์นะครับไปที่จังหวัดเชียงรายครับพลตรีจักรวีเสนีวรยุทธผู้อำนวยการศูนย์บริการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37นะครับได้จัดกำลังพลจิตอาสาจากกองร้อยมณฑลทหารบกที่37แล้วก็กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่17ในพระองค์นะครับร่วมสนับสนุนกองพลพัฒนาที่3ในการปฏิบัติงานสร้างแนวผนังกั้นน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรเพื่อป้องกันน้ำสายแม่น้ำสายนะฮะล้นตลิ่งทะลักเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็บ้านเรือนประชาชนก่อนเข้าสู่ห้วงฤดูฝนโดยมีการบรรจุกระสอบทรายแล้วก็จัดวางถุงบิ๊กแบ็กเสริมความแข็งแรงผนังกั้นน้ำครับ
1: ครับแล้วก็ไปที่ชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างคุณผู้ฟังครับกองทัพภาคที่2นะครับมีการชี้แจงข้อเท็จจริงจากกรณีที่มีการปรากฏคลิปวิดีโอทหารกัมพูชาในสื่อสังคมออนไลน์บริเวณบันไดทางขึ้นด้านล่างปราสาทคณาในพื้นที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ตามคลิปเนี่ยเขามีการอ้างว่าทหารกัมพูชาได้มีการนำกำลังพลเจาะทางขึ้นบริเวณปราสาทคณาซึ่งในส่วนนี้กองทัพภาคที่2ก็ชี้แจงข้อเท็จจริงออกมาเป็นที่เรียบร้อยบอกว่าเพื่อให้ประชาชนนะครับได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องก็คือปัจจุบันเนี่ยบริเวณปราสาทคณาอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายไทยโดยมีการวางกำลังทหารเข้าควบคุมพื้นที่แล้วก็ภูมิประเทศสำคัญไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งจากการที่เขามีการตรวจสอบผลการปฏิบัติที่ผ่านมาฝ่ายไทยได้มีการทำลายกระเช้าลำเลียงกำลังพลแล้วก็สิ่งอุปกรณ์ของกัมพูชาเนี่ยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
0: สำหรับบันไดไม้ที่ยังคงเหลืออยู่นะครับเป็นช่วงจากจุดพักกลางลงไปจนถึงต้นทางบันไดด้านล่างนะครับระยะทางประมาณ200เมตรซึ่งอยู่ในพื้นที่ฝั่งกัมพูชาแล้วก็บริเวณดังกล่าวนี้เป็นที่ตั้งของฐานปฏิบัติการของทหารกัมพูชาที่ใช้ควบคุมเส้นทางในการขึ้นลงในพื้นที่ดังนั้นคลิปวิดีโอที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์จึงเป็นการบันทึกภาพบริเวณหน้าฐานปฏิบัติการของฝ่ายกัมพูชาเองนะครับโดยยังไม่มีหลักฐานปรากฏนะครับหรือภาพยืนยันว่ามีกำลังพลทหารกัมพูชาเคลื่อนที่ขึ้นมาบนพื้นที่หน้าผาด้านบนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายไทยแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามนะครับโดยเฉพาะกิจที่รับผิดชอบในพื้นที่ก็ได้ดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงอย่างเข้มงวดโดยได้ติดตั้งลวดหนามตลอดแนวขอบหน้าผาจัดวางจุดเฝ้าตรวจแล้วก็จัดสร้างที่มั่นดัดแปลงที่มีความแข็งแรงพร้อมสามารถปฏิบัติการตอบโต้ได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงหรืออธิปไตยของประเทศไทยครับ
1: กับกองทัพภาคที่2นะครับขอให้พี่น้องประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆโดยติดตามข่าวสารจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือได้เท่านั้นนะครับเพื่อที่จะป้องกันข้อมูลที่คลาดเคลื่อนนั่นเองครับ
0: ครับไปดูจังหวัดภาคใต้กันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ในช่วงเวลาบ่ายได้เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงเจ้าหน้าที่อาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบลสุงไหปาดีบริเวณบ้านปลุรูอำเภอสุงไหปาดีจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ1นาย นำส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสุไหงปาดีปัจจุบันนะครับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบลสุไหงปาดีอาสาสมัครอุรุพงศ์กับมนได้เสียชีวิตแล้วนะคร
1: ับ ใช่ครับ
0: ที่โรงพยาบาลสุไหงปาดีนะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับเพราะว่าคนร้ายไม่ทราบจำนวนได้ใช้อาวุธปืนก่อเหตุแล้วก็หลบหนีออกจากพื้นที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทั้งทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองก็ได้จัดกำลังเข้าควบคุมพื้นที่เพื่อรักษาความปลอดภัยพร้อมกับตรวจสอบเส้นทางที่คาดว่าผู้ก่อเหตุใช้หลบหนีภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานแล้วก็หน่วยที่เกี่ยวข้องก็ได้เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์รวมทั้งสอบสวนพยานแวดล้อมในพื้นที่เพื่อนำไปสู่การติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
1: ครับแล้วก็สำหรับความคืบหน้านะครับในการบังคับใช้กฎหมายต่อกลุ่มผู้ก่อเหตุในพื้นที่ของตำบลโคกโพจังหวัดปัตตานีเนี่ยนะครับซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็ส่งผลทำให้มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย1รายแล้วก็คนร้ายนะครับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเนี่ย2รายด้วยกันเดี๋ยวความคืบหน้าต่างๆเรามาติดตามกันต่อวันนี้แหมเวลาหมดลงแล้วคุณสุรีครับ
0: ครับอ้าวแล้วครับวันนี้ก็เป็นวันข้าวแล้วก็เป็นวันชาวนาแห่งชาติด้วย
1: ครับ
0: เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกด้วยหรือเปล่าฮะ
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมอาจจะอ่านคอมเมนต์ได้ไม่ทั่วไม่ถึงแต่ว่าก็เห็นคอมเมนต์เดี๋ยวจะมีโอกาสเข้าไปตอบต่อไปนะครับ
1: ครับ
0: นี่คือกองทบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
1: ณัฐาจันทรังสีครับ
0: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินเนาะสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินเนาะสปูน
3: ล้มเหลวให้มันชินเมื่อถึงคราววินจะได้รู้ที่มา
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ลาลาลาลาลา
6: สวัสดีค่ะพวกเรา
7: อาล่ะนะคะ
6: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
7: EFM 94
6: Talk อารมณ์ดี
7: เพลงดีทุกแนว
0: EFM Morning MoodMusic start your day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง

และนี่คือกลัวเครื่องบินครับผมผลงานเพลงจากพี่อิวนะฟีเจอริ่งกับพี่ปามี่ด้วยนะครับเห็นช่วงนี้กำลังเป็นกระแสนะครับผมสำหรับพี่อิวสลิกนะก็ขอสักหน่อยนึงนะครับผมเป็นหนึ่งเพลงที่ผมชอบมากๆทั้งความหมายเอ่ยทั้งวายของเพลงเอ่ยเนี่ยแต่เปิดไปก็มีคุณผู้ฟังส่งเข้ามาบอกว่าเฮ้ยไหนบอกเล่งจังหวะนะครับพี่แต่บอกว่าไหนบอกเล่งจังหวะนะครับผมเดี๋ยวจัดให้เลยสำหรับเพลงต่อไปนี้เรามาเล่งจังหวะกันครับโตมากับเพลงนี้จริงๆคุณผู้ฟังโตมากับหนังเรื่องนี้ครับผมบอกเลยไม่มีหนังเรื่องนี้ในวันนั้นก็ยังมีพีมในวันนี้อยู่นะครับผมแต่อาจจะไม่ใช่พีมในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดแบบนี้เพราะหนังเรื่องนี้ครับผมจุดไฟให้หลายๆคนเด็กมัธยมอย่างเราที่โตมาในยุคนั้นเล่นกีตาร์คุณผู้ฟังไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมผลงานเพลงจากพี่ Paradox ครับกับ Succeed 1

และนี่คือข่าวดีครับผมจาก Polycat ครับคุณผู้ฟังเบรกสุดท้ายกันแล้วครับกับ EFM Morning Mood เช้านี้คุณผู้ฟังก่อนจะจากกันไปวันนี้ฝากไว้อีกครั้งหนึ่งครับอาหารแมวกินโนเรียลมิตฟรีสไตร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไตร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารนะครับผมวันนี้เนี่ยขอบคุณมากที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ช่วง 6:00 นนะคุณผู้ฟังจัดให้เพลงแรกตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยคือถ้าเกิดนะครับแล้วก็ขอให้เราทั้งคู่โชคดีนะครับผมหลังจากนั้นคือสอนใครคุณผู้ฟังเจ็บจนไม่เข้าใจด้วยยิ่งห้ามยิ่งยุจำไว้ใจฉันตามเธอไปนะครับผมแล้วในชั่วโมงที่2เนี่ยเมื่อกี้เอารีแคปเพลงหลังๆแล้วกัน1คนตรงนี้กลัวเครื่องบินแล้วก็ซักซีด1นะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วย2เพลงนี้ขอเข้ามาครับผมจากพี่โบสุนิตา1เพลงแรกพรุ่งนี้จะไปกับเธอและอีก1เพลงจากพี่แว่นใหญ่ฟิชวิ่งกับปูจ๋าลองใหม่อย่างลืมไปด้วยคุณผู้ฟังเดี๋ยวอยู่กันต่อกับ EFM ของเราได้นะครับผมแชร์ข่าวเช้า 8:00 นถึง 10:00 นนะครับอยู่ต่อกับพีมด้วยนะคุณผู้ฟังวันนี้มาแทนที่พี่มะตูมนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงกับ2เพลงนี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อกับแชร์ข่าวเช้าจ้า

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: สวัสดีวันศุกร์แม้ว่าวันนี้จะรีบแค่ไหนการขับขี่ยังมีสติเคารพกฎจราจรและไม่ประมาทคือวิธีที่ดีที่สุดในการดูแลตัวเองและคนบนท้องถนนนะครับ
1: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
4: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องสำคัญสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: 7 วัน 7 วัน 7 วันบีเมมเบอร์เดย์ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่บีควิก 1-7 มิถุนายนอยู่นี้สมาชิกบีเมมเบอร์จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่บีควิกทุกสาขาสอบถามโทร1153
3: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ฮาเวียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
6: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซลโต้ใกล้บ้าน
7: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: เช้านี้ต้องติดตามหลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้ารายงานปมการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนไหลทวีปของกัมพูชาต่อนายกรัฐมนตรีและฝ่ายค้านและพรรคร่วมฝ่ายค้านแถลงข่าวปปช.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณียกคำร้องของนายศักดิ์สยามชิดชอบรวมทั้งอีกหลายประเด็นสำคัญติดตามกับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
8: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกลับจากฝรั่งเศสเช้านี้เตรียมเข้ารายงานนายกรัฐมนตรีหลังหารือทีมกฎหมายต่างประเทศถึงประเด็นที่กัมพูชาแจ้งการเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับไขเกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนสายทวีปและช่วงบ่ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะไปบรรยายสรุปแก่คณะทูตในประเด็นดังกล่าวที่กระทรวงการต่างประเทศ13:30 นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติที่ตึกภักดีบดินทำเนียบรัฐบาลเวลา9:00 นนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านและพรรคร่วมฝ่ายค้านแถลงข่าวการยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา236เกี่ยวกับข้อกล่าวหาว่าปปช.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีการยกคำร้องคดีของนายศักดิ์สยามชิดชอบเวลา9:00 นเช่นเดียวกันเครือข่ายพรรคประชาชนประกอบด้วยสภาองค์กรของผู้บริโภคมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินและเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานและกลุ่มผีเสื้อกระพือปีกจะยื่นหนังสือที่ด้านหน้าอาคารตึกบีกระทรวงพลังงานถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในการขอให้ยุติการประชุมคณะทำงานร่วมเป็นการชั่วคราวเพื่อขอให้ดำเนินการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งระบบในคราวเดียวเพื่อให้เกิดโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมกำหนดราคาหน้าโรงกลั่นใหม่หยุดการใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงบิดเบือนราคาน้ำมันเพื่อมิให้ผู้ประกอบการใช้เป็นเครื่องมือในการโยกย้ายกำไรไปยังส่วนอื่นๆเอาเปรียบประชาชนผู้ใช้น้ำมันขณะที่เวลา9:30 นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาสุภมาศอิสระภักดีจะเป็นประธานประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ทำเนียบรัฐบาลติดตามประเด็นเกี่ยวกับการร้องเรียนของผู้บริโภคซึ่งรวมถึงกรณีเกี่ยวกับโบด้วยเวลา9:00 นนางสุภกีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไปตรวจราชการในการติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรการจัดสร้างเครื่องประกอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
1: และเมื่อเวลา 22:39 กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเหตุแผ่นดินไหวขนาด 4.1 ความลึก93กิโลเมตรภายในพื้นที่ของประเทศเมียนมาศูนย์กลางห่างออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ488กิโลเมตรยังไม่มีรายงานผลกระทบต่อประเทศไทย
9: งดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะช่วยรักษาสังคมให้น่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกส สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: พระอาทิตย์ยังขึ้นใหม่ได้ทุกวันชีวิตก็เริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันเช่นกัน
3: EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และ
4: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถ
5: พังงะ
6: เฮ้ยเข้าข่าวเลยเหรอมาถึงก็พังงะเลย
5: พังงะเลย
6: พังงะ
5: สุริน
7: อะไรฮะ
6: ไม่ใช่พังงะเอ้ยไม่ใส่เสื้อบอลกันแล้วเหรอ
7: พอแล้วครับ
6: พอแล้ว
5: พอแล้ววันนี้มันหนาวฮะใส่เสื้อกันหนาวดีกว่าใส่แบบแจ็คเก็ตเนี่ยรูดสุดเลย
6: หรือข้างในมันจะเป็นโลโก้ปืนใหญ่อาร์เซนอลหรือเปล่า
5: ข่าวจั๊วเลยฮะ
6: ไม่มีเลยฮะ
5: ข่าวจั๊วฮะ
6: ไปฉลองแชมป์ที่ไหนมาครับ
5: ใช้คำว่าแต่ใช้คำว่าฉลองฮะ
6: ใช้คำว่าฟื้นกี่โมง
5: ใช้คำว่าเถลิงชัย
6: เถลิงชัย
5: เถลิงชัยคือไปมากับพี่เชาเลยนะความจริงแล้วอ่ะพี่มา
6: ก็คือที่ไปดูถ่ายทอดสดฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดชิงแชมป์เลิศที่ยูเนียนมอลฮะ
5: ใช่ครับยูเนียนมอลเป็นงานของอาร์เซนอลไทยแลนด์ครับผมจัดกับพี่ป๋องนะฮะแล้วก็โอ้โหครึ่งแรกเปิดมา6นาที
8: ครับผม
5: โอ้พี่เชากรี๊ดเลย
6: นำ1-0
5: อย่างรวดเร็ว1-0อย่างรวดเร็ว
6: หลังจากนั้นเป็นไงครับ
8: หลังจากนั้นเราก็ดูรูปตามเกมนะคร
6: ับ ผมเห็นในคลิปผมเห็นพี่ชาวนั่งอยู่บนเวทีนั่งดูคิดเครียดนะครับ
8: โอ้โหตอนนั้นยิ้มโชว์นะกับพี่ป๋องนะครับผมแต่ถามพิมพ์ได้โอ้แต่สนุกนะนะฮะ
5: สนุกครับสนุก
8: บรรยากาศแบบโอ้โหคนเยอะมากเลย
6: สรุปสุดท้ายแล้วคืออาร์เซนอลปีนี้ได้มากี่แชมป์
8: แชมป์เดียวฮะ
6: 1แชมป์
8: นะครับผมจาก4นะ
6: ครับ
5: โอ้โหอย่าไปย้ำฮะอย่าไปย้ำ
6: นี่ไงเขาบอกว่าฤดูกาลหน้าเนี่ยน่าจะเป็นฤดูกาลที่นักเตะของอาร์เซนอลนี่น่าจะแบบเขาเรียกว่าสุกง่อมที่สุดแล้ว
8: ฟูที
5: มมันแบบใจมันมาแล้วมันเหลืออีกถ้วยนึงให้แบบให้ได้ลุ้นอะ
6: ฤดูกาลหน้าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเขาจะกลับมาได้แชมป์แล้วเพราะว่าเขาต้องได้ลองแชมป์ก่อนอาร์เซนอลน่ะเขาต้องค่อยๆสร้างภูมิอย่างพรีเมียร์ลีกนี่เขาได้ลองแชมป์อีกปีละ3
5: ปีครับ
6: แล้วค่อยถึงมาได้แชมป์ในปีที่4
5: UCL ไม่ไหวนะให้รออีก4ฟูทไม่ไหวนะ
6: ไม่ UCL รอปีเดียว
5: โอเคโอเค
6: ปีหน้าเนี่ยกลับมาเข้าชิงปุ๊บได้แชมป์เลย
8: ครับผมนะฮะเดี๋ยวปีหน้าก็เรียกว่าต้องดูเดือดละคร
6: ับ
8: ไม่ใช่เป็นพรีเมียร์ลีกแล้วก็ UCL ด้วย
6: ครับ
8: นะฮะแต่ว่าวันก็รอทีมคุณขึ้นมา
6: ทีมผมอ่ะ
8: UCL
6: ฤดูกาลหน้ามาแน่นอน
8: มาแน่นอนนะ
6: มาแล้ว UCL
8: ผมชอบเหมือนกันนะทีมคุณน่ากลัวเหมือนกัน
6: ครับผม
5: เสื้อมาแล้ววันนี
6: ้นี่ดู
8: สุดยอดเลย
6: ดูซิมีใครบ้าง
8: นะครับผมอันนี้
5: คอบบี้ไม่รู้
8: นะฮะ
5: เบนจามินเชดเก้
8: โ
5: อ
8: ้โห
5: นี่แมทธิวส์คุณปู
8: ่คุณย่า
5: อ๋อขอบคุณครับผม
8: อันนี้ทีมบาสเหรอ
6: บอล
8: ก
6: อลีกอเอ้ยแฟนแมนยูเราต้องรวมตัวแล้วเด็กนั่นมันแบบบูลิจี้เราอ่ะ
8: เอาแน่นอนครับโถนั่นปีสุดแล้วนะฮะ
5: แต่วันนั้นกลับเร็วนะพี่ชาว
8: ใคร
5: กลับเร็วนะ
8: โอ้วันนั้นเรียบเงียบคลิปเลยอ่ะแล้วกาเบี้ยวยิงเสร็จแล้วโอ้โหย้ายเลย
6: เหรอ
5: ไม่น่าเชื่อคนหายไวมากวับไปกับตา
6: ไม่รู้จะคุยไม่รู้จะคุยอะไรกันเลยเน
5: า
6: ะ
5: คือปกติงานพวกนี้มันเคลียร์คนยากนะเว้ยพี่แต่งานนั้นน่ะกาเบี้ยวเคลียร์ให้เลยอ่ะ
6: เหมือนทุกคนรู้ว่าจะต้องแบบทำตัวยังไงและออกจากพื้นที่นั้นยังไง
8: เพราะว่าครึ่งหลังพี่ลงมาภาคอยู่หน้าเวที
5: ใช่เห็นอยู่
8: นะฮะ
5: แต่กาเบียวยิงปุ๊บอ่ะเหมือนแบบเหมือนรู้ว่าต้องแบบทุกคนเริ่มมีความคิดว่าจะเรียกแก๊ปกลับบ้านยังไงดีอ่ะ
6: ม
5: ีเข้าใจไหมแบบทุกคนแบบยิงเสร็จปุ๊บกดแก๊ปดีกว่า
6: คือกาเบียวเขาอยากจะเขาผมว่าเขาแค้นแฟนบอลหลังประตูแหละเพราะว่ายิงลูกโทษฝั่งแฟนบอลปารีสใช่ป่ะ
5: ใช่
6: เออน่าจะแซวเยอะอะไรเงี้ย
5: เขาบอกว่า
6: เรา
5: ทอยเหรียญ2รอบเราแพ้หมดเลย
8: ใช่ถูก
5: โอ้โห
8: ทอยเหรียญแบบว่ายิงฝั่งเลือกฝั่งเราก็แพ้นะทอยเหรียญยิงก่อนเราก็แพ้นะครับแต่ก็กลับบ้านไปก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างอบอุ่นนะฮะ เพราะว่าตอนขากลับนี่คือรถมันติดไงแล้วก็เอารถออกจากห้างเนี่ยมันนานไง ทุกคนเวลาเจอพี่แบบเดินเราก็ต้องเดินจากชั้น1ถึงชั้น3เนี่ยเพราะลิฟต์มันไม่จอดแล้วตอนดึกแล้วไง มัน2:00พี่ก็ต้องลงไปชั้นล่างสุดแล้วรถจะจอดไว้ชั้น3
6: ครับ
8: โอ้โหพุทธเดินขึ้นบันได
5: อุ่นเลย
8: โอ้ทุกชั้นเลยไม่เป็นไรครับพี่ชาวไม่เป็นไรครับพี่ชาวเอาใหม่มาใหม่ครับอะไรเงี้ยมันก็เป็นบรรยากาศ
6: เพราะเราดูเศร้าสุดเลยอ่ะพี่ชาวจริงเราดูแบบคาดหวังสูงไง
8: ใช่ๆนะครับผมแต่ในเกมเราโอเคเราแฮปปี้แล้วล่ะเราก็ไม่ได้อะไรมากมายนะฮะไม่ก็คือแบบเราคาดหวังว่าเตะลูกโทษเนี่ยมันน่าจะได้แต่แบบกาเบี้ยวมาแต่เขาก็มั่นใจนะเขาเป็นคนเสนอตัวเองว่าเขาขอยิงคนที่ห้านะครับเนี่ยเตต้าเขาบอกไว้นะครับบอกเออผมขอยิงแล้วไงเขาคงมั่นใจ
5: แต่ไม่น่าเชื่อ
8: ว่ามันมีอีกถ้าสมมติว่าให้ยิงเนี่ยพี่ว่าทิมเบอร์ก็ยิงดี Timber แล้วก็ Swimendi ก็ยิงได้นะนะครับ
6: เออ Swimendi เนาะ
8: Swimendi
5: มาดูเอเก้
8: มาดูเอเก้ก็ได้นะครับแต่ช่วงหลัง Swimendi อาจจะขาดความมั่นใจนะครับผมแต่ก็บอลจุดลูกโทษอ่ะลูกโทษมันอะไรก็เกิดขึ้นได้แค่ลูกเดียว
6: ครับ
8: นะครับไม่เป็นไรเอาใหม่ฮะ
6: อย่างน้อยก็ได้ฉลองแชมป์พรีเมียร์ลีกไปนะแฟนอาร์เซนอลก็ยังแบบว่าได้ชื่นมื่นกันหน่อย
8: ถูกต้อง
5: ไม่น่าเชื่อ
8: ไม่ได้ลูกของไคฮาวเวิร์ตแล้วก็ซึมเหมือนกันนะ
5: ถูกต้อง
8: นะครับผมแต่ก็มีบางจุดหลายๆจุดนะฮะที่มาย้อนกลับมาดูแล้วมันก็กรรมการก็ข้องใจเหมือนกัน
6: อยากจะกลับไปแก้อะไรไหมฮะ
8: ไม่อยากแก้อะไรอยากแก้แบบอยากให้ดู VR บ้างเพราะว่ามันไม่ได้ดู VR หลายรอบมาก
6: เพราะว่าเขาอยากให้เกมมันต่อเนื่องมั้ง
5: แต่ตอนปารีสได้ดูนะฮะ
6: เอาเหรอ
5: ดู
8: นะฮะ
6: เขาก็ต้องการความโปร่งใสแหละเพราะว่าเดี๋ยวแฟนๆปารีสเขาก็ข้องใจอะไรอย่างเงี้ย
8: เอ้านี่ไงแล้วแฟนอาร์เซนอลไม่ข้องใจเหรออ
6: าร์เซนอลนำอยู
8: ่ก็ต้องดู2ฝั่งหรือเปล่า
5: อยากให้สนุก
6: เพราะว่าถ้าเดี๋ยวแบบเช็คไปแล้วถ้าเกิด 2-0 ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเกมมันจะไม่สนุกไง
8: เตะมุมก็อยู่ดีก็เป่าเหมือนหมดเ
5: งี้ยเขาบอกเราลีลา
6: อันนี้งงเหมือนกันอยู่ดีกรรมการก็โมขึ้นแล้วก็อ้าวจบไปเลย
8: ทีมผมลีลาแต่คุณทีมพี่อารมณ์อ่ะกรรมการอารมณ์แต่ทีมผมลีลา
6: อารมณ์กรรมการเชียร์ปารีสครับครับ
5: แต่หลังจาก
8: ถอดเสื้อเหลืองมาเป็นชุดปารีสอย
6: ู่เชียร์ปารีสเขาเชียร์ปารีส
8: นะคร
6: ับ
5: แต่หลังจากฮาวเวิร์ดยิงเข้านี่ไม่น่าเชื่อนะฮะไม่ใช่ฟันผุก็อุดได
8: ้โอ้เรารับอยู่แล้ว
5: บอกเลยว่าเน้นๆนะฮะวันนั้นพี่ชาวกลับบ้านเดิน3ชั้นใช่ไหมพิมพ์ขับกลับบ้านเหมือนกันโชคดีไม่ได้ดื่มอะไรมากนะครับขับไปเจอด่
8: าน
5: ตำรวจเอาไฟสายส่องถามเอ้าไม่มีถ้วยนี่โอ้โหโคตรเจ็บเลยอ่ะแล้วอยู่ในรถ3คนอาร์เซนอลหมดเลย
6: ตำรวจแฟนแมนยูแน่ๆเลยใช่ป่ะ
5: โอ้ไม่โดนเป่าแต่โดนล
6: ้อสัจใจสัจใจตำรวจ
8: แน่นอน3ตัว
5: 3ตัว
6: ใจแล้วผู้ฟังฟุตบอลก็ประมาณนี
8: ้
6: นะครับวันนี้จักไม่มานะครับ
8: ครับผม
6: วันนี้จักลาน ะฮะ
5: ใครจัก
6: อยู่กับลิศแล้วก็อยู่กับเพ็กนะครับ
8: ครับผมดีเจลิศดีเจเพ็ก
6: เขาเรียกว่าเป็นชื่อก่อนเข้าวงการ
5: จริงเหรอครับ
6: มีป่ะ
5: ไม่มีเลย
6: ก่อนเป็นพีมนี่เป็นชื่ออะไรมาก่อนป่ะ
5: โอ้ชื่อพีมมาเลยฮะ
8: ชื่อเล่นอ่ะชื่อพีมเลย
5: ผมไม่มีชื่อจริงผมมีแต่ชื่อเล่น
6: อ๋อมีฮะ
5: ผมมีชื่อเดียวผมแบบนายพีมเลย
6: แล้วก็นามสกุลเลย
5: นามสกุลเลย
8: มาแล้วนายพีมมาแล
6: ้
8: ว
6: นายพีม
8: เออ
6: เหรอพีมก็คือเป็นชื่อเล่นและชื่อจริงเลย
5: ใช่ครับ
8: พวกเซฟไงพวกเซฟ
6: เออ
8: มันต้องมีว่ะพูดเชื่อป่ะมันต้องมี
5: เฮ้ยผมไม่มีจริง
8: อย่างของพีมต้องมี
6: อย่างของมะตูมเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นมะตูมเนี่ยเขาชื่อจักรภพเอ้ยจักรพันธ
5: ์โอ้โห
6: เพื่อนเรียกไอ้จัก
8: ไอ้จัก
6: เพื่อนเรียกไอ้จัก
5: คน
6: หลังๆเรียกเจ๊จัก
8: เออนะฮะ
6: ส่วนพี่ชาว
8: จ๊ะจัก
6: ส่วนพี่ชาว
8: ครับผม
6: เรียกเพื่อนเรียก
8: ลิตกินแบก
6: ไอลิต
8: ไอลิตกินแบก
6: รู้จัก
5: ไหมอันนี้จริงไม่รู้จัก
8: ชื่อชาวเรด
6: อธิบายซิลิตกินแบกเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักแล้ว
8: มันมีโฆษณาตัวนึงไงนะฮะมีโฆษณาตัวนึงเนี่ยพระเอกในโฆษณาเนี่ยมันเป็นยี่ห้อแอลกอฮอล
6: ์
8: นะครับผม
6: แบกเลยฮะ
8: มันประมาณนั้นนะครับแล้วก็เป็นแบบพระเอกแล้วก็แบบไอลิตเรียกไอลิตกินแบกเ
5: น่อ๋อลิตกินแบก
6: ซึ่งก็จะเป็นประโยคที่เขาเรียกอะไรนะตั้งแต่อดีตไปถึงตอนนี้เน
8: า
6: ะ
8: เก่ามากนะครับผมก่อนจะเป็นจนเข้กินเหล้าอ
6: ่
8: ะนะฮะก็จะเป็นไอ้ลิกกินแบ็
6: ค
8: นะส่วนเพ็กมาไงเพ็กอ่ะ
6: เพ็กก็เพื่อนเลี้ยงเ
8: นี่
6: ยชื่อจีนอะเพ็ก
8: อะเพ็ก
6: ใช่
5: แต่เพ็กภาษาอังกฤษนี่ไม่ดีเลยนะ
6: อะไรอะ
5: เพ็กภาษาอังกฤษ
6: แปลว่าอะไรอ่ะ
5: อย่ารู้เลยพี่บุญเดี๋ยวปิดไมค์เล่าให้ฟัง
6: หรอ
5: ว่าเพ็กภาษาอังกฤษแปลว่าอะไร
6: อะเพ็กพิมพ์ชาวครับวันนี
8: ้ครับผม
6: ครับ
8: พิมพ์ชาวชาวพิมพ์เพ็กนะ
5: สวัสดีครับสวัสดี
8: ฮะ
6: ข่าวแรกพังอะสุรินทร์ครับมีการเปิดข้อมูลสุดช็อกนะครับไปตรวจฉี่นักเรียนกลุ่มเสี่ยง100คนเจอฉี่ม่วงไปทั้งหมดกี่คนรู้ไหมฮะ
8: ใช่ฮะ
6: 30คน
8: โอ้โห
6: ตรวจ100เจอ30
8: 30% เหรอ
5: 30%
8: ที่ไหนเนี่ยที่สุรินทร์เหรอ
6: ที่จังหวัดสุรินทร์
8: โอ้เรียบร้อย
6: ตอนนี้ปัญหายาเสพติดนะครับก็ทวีความรุนแรงขึ้นจนถูกยกระดับนะครับจากปัญหาสังคมทั่วไปขึ้นเป็นภัยความมั่นคงของชาติเลยนะครับท่านรุจิภาสมีกุศลสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุรินทร์นะครับในฐานะของประธานคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาป้องกันและปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดและก็อาชญากรรมเนี่ยได้มีการลงพื้นที่ไปฟังปัญหาเยี่ยมผู้บำบัดแล้วก็ศึกจากโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดสุรินทร์นะครับโดยการเข้าเยี่ยมค่ายรู้รักเซนแอนด์เลิฟรุ่นที่1ก็ระยะเวลา15วันที่อุทยานธรรมนะครับอัตตุโลสำรานิเวศนะครับจังหวัดสุรินทร์แล้วก็เยี่ยมสถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมืองของกรมการปกครองนะครับที่กองร้อยอาสารักษาดินแดงนะครับซึ่งมีระยะเวลาในการฟื้นฟูเนี่ยทั้งหมด120วัน
8: ครับผม นะฮะเสียงจากผู้บำบัด2รายครับระหว่างลงพื้นที่นายรุจิภาได้พูดคุยกับผู้บำบัด2รายนะครับผมเป็นตัวแทนของปัญหาคือชายวัย59ปีครับซึ่งเป็นผู้เสพที่อายุมากที่สุดในกลุ่มนะครับแล้วก็เยาวชนวัย19ปีซึ่งเป็นผู้เสพที่อายุน้อยที่สุดทั้งคู่มีฤทธิ์ยาทำลายประสาทแล้วเป็นที่เรียบร้อยเยาวชนวัย19ปีเนี่ยเขาบอกว่าเขาเริ่มเสพตั้งแต่อายุ14ฮะ14นี่ปอเลยวะ
6: 14นี่คือมอต้นพี่
8: มอต้นอ่ะ
5: มอต้นมอต้น
6: มอต้นประมาณแบบม2อ่ะ
8: ม1ม2
6: ครับ
8: นะครับหลังจากลาออกโรงเรียนตั้งแต่ม2ครึ่ง
5: นี่ไง
8: เขาบอกว่าช่วงอายุเวลาเนี่ยม2ครึ่งเนี่ยอันตรายที่สุดเป็นช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อเลยพี่ชาไปฟังในเรื่องของ
6: เขาเรียกว่าเป็นแบบเป็นช่วงวัยที่อยากรู้อยากลองแล้วการตัดสินใจนี่คือไปตามเพื่อน
8: แล้วพี่ฟังเรื่องของการละครั้งหนึ่งโคกซิโร่อ่ะนะฮะแล้วก็ของพี่หลังพนักงานอ่ะคนที่เข้าไปอยู่ในแดนทั้งในเนี่ยเขาบอกว่าชีวิตของเขาเนี่ยคือช่วงจังหวะม2ครึ่งแม่งเกือบทุกคนเลยเว้ยพูดเขาบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่อันตรายมากผู้ปกครองควรระมัดระวังเพราะว่าช่วงวัยนี้อย่างที่พูดบอกว่าอยากรู้อยากลอง
6: เดี๋ยวผมเล่าเคสของผมให้ฟัง
8: แล้วก็ชอบทะเลาะกับคุณครู
6: ครับ
8: แล้วก็จากนั้นเนี่ยก็เริ่มเสพพยามาเรื่อยๆจนสมองถูกทำลายความจำเสื่อมปัจจุบันเนี่ยสมัครเข้าบำบัดแล้วก็ต้องทานยา1ปีเพื่อให้สมองฟื้นตัวอาการเริ่มดีขึ้นตั้งใจจะเลิกยาอย่างเด็ดขาดนะฮะนะครับแล้วก็บอกว่ายังเปิดเผยว่าในหมู่บ้านเนี่ยมียาเสพติดเนี่ยหาง่ายมากโดยรับต่อมาจากรุ่นพี่ในหมู่บ้านแล้วก็ตัวเองที่ก็เคยขายให้เด็กนักเรียนด้วยนะครับผมบางคนก็เริ่มเสพตั้งแต่ป.6 ฮะนะครับผมส้มระแวงแดงหลอนเขียวซึมง่วงเหามาเหงานอนนะครับนะฮะเด็กมักแอบเสพในห้องน้ำแล้วก็แอบออกจากห้องเรียนเพื่อซื้อแม่โรงเร
6: ีย
8: น
6: แม่
8: โรงเรียนใหญ
6: ่แม่ไม่ใช่คนโปรดครับผมนะฮะ
5: ใช่ซึ่งตัวเลขที่น่าตกใจครับผมคือโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์เนี่ยนำนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ชอบหนีเรียนนะครับทั้งหมด100คนนะทั้งระดับมัธยมต้นและก็มัธยมปลายเลยครับเข้าร่วมโครงการอบรมของอำเภอครับผมแล้วก็ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดครับพบว่าเกือบ30รายครับผมในจำนวนนี้เนี่ยมีเด็กผู้หญิงนะเกือบครึ่งเลยที่ตรวจออกมาแล้วมีฉี่ที่เป็นสีม่วงนะครับผมซึ่งช่วงอายุที่เอามาตรวจเนี่ยก็คือตั้งแต่12ถึง15ปีนะครับผมหรือตั้งแต่ระดับมัธยมต้นเลยแต่อย่างที่พี่ชาวแล้วก็พี่พุทธบอกไปแหละครับว่าจริงๆอ่ะมันมีความเสี่ยงมาตั้งแต่ช่วงประถมแหละนะครับนั่นก็คือตอนป.6เน
6: า
5: ะ
6: ครับซึ่งปัญหาเหล่านี้โรงเรียนหลายแห่งยังปิดกั้นด้วยนะครับคือไม่ให้ภาครัฐเนี่ยเข้าไปร่วมตรวจสอบนะครับแม้โรงเรียนจะพบปัญหาจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่นะครับแต่ก็ยังมีสถานศึกษาอีกจำนวนมากนะที่เขาบอกว่าปฏิเสธไม่ยอมให้หน่วยงานเข้าไปตรวจเพราะกลัวเสียชื่อเสียงของโรงเรียนนะซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการแก้ไขปัญหาซึ่งขั้นตอนต่อไปนะครับท่านรุจิภาก็บอกว่าจะนำปัญหานี้เข้าพบแล้วก็หารือกับคณะกรรมการคณะทำงานนะครับเพื่อหาทางตัดวงจรของผู้เสพตั้งแต่ต้นเลยในวันที่ 5-6 มิถุนายนนะครับก็จะมีไปหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดตำรวจทหารสาธารณสุขยุติธรรมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนนะครับเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างเป็นระบบต่อไป
8: ครับผมครับข้างหน้าเป็นห่วงนะ
6: ย้อนกลับไปตอนที่ผมเรียนตอน
5: ม.2
6: ต้นช่วงม.ต้นเป็นช่วงที่เอาจริงๆนะตอนนั้นน่ะผมก็มีความรู้สึกว่าทำไมเพื่อนในห้องอ่ะหายาเสพติดตอนนั้นเป็นยาบ้านะมันง่ายจัง
8: เออเหรอคือแบบว่าเอามาโชว์กันในโรงเรียนเลย
6: ไม่ได้โชว์เสพเลย
8: เอ้าเหรอ
6: เสพเลย
8: หูฮาร์ดว่ะ
6: ของผมที่เจอนะคืออาจารย์สอนอยู่หน้าห้องเพื่อนเสพอยู่หลังห้อง
8: เฮ้ยก็คือโรนฟอยอยู่หลังเลยอะ
6: โรนฟอยอยู่หลังห้อง
8: แล้วอาจารย์ไม่รู้เหรออ
6: าจารย์ก็ไม่รู
8: ้เฮ้ย
6: ลักษณะห้องคือไม่ใช่เป็นห้องติดแอร์พี่ชาวมันเป็นแบบห้องร้อน
8: อ
6: ะเป็นห้องพัดลม
8: ห้องโฟลว
6: ์
8: ลมโฟลว
6: ์แก๊งหลังห้องเขาก็มุดใต้โต๊ะกันแล้วก็ดูดส่วนเรานี่เป็นแก๊งแบบกลางๆห้องเรา
8: ส้มระแวงแดงหลอนเขียวง่วงม่วง
6: เราก็มอง
5: รู้จริง
8: เฮ้ยเพราะฉะนั้นแล้วก็คือของพุทธนี่คือในกรุงเทพป่ะ
6: ไม่ต่างจังหวัด
8: ที่จังหวัด
6: ต่างจังหวัด
8: แล้วคนที่แบบอยู่หลังห้องเนี้ยคือเป็นแบบเป็นแก๊งเลยป่ะ
6: เป็นแก๊ง
8: เยอะไหมเวลาเขาเสพเยอะไหม
6: คือในตอนเสพอ่ะก็มีประมาณกลุ่มหนึ่ง4-5คนแต่หลังจากนั้นเนี่ยแต่หลังความน่ากลัวหลังจากนั้นเนี่ยความที่เพื่อนชวนเพื่
5: อ
6: นมันทำให้แบบเด็กคนที่แบบอยากรู้อยากลองอ่ะมันตัดสินใจที่จะเข้าไปอยู่ในวงจรนั้นง่ายมากเลยนะ
8: แล้วเพื่อนในห้องไม่บอกอาจารย์เหรอ
6: ไม่บอก
8: ไม่บอกด้วย
6: เพราะว่า
8: แก๊งนี้มัน
6: แก๊งนี้มันเหมือนเป็นแก๊งมี
8: อิทธิพล
6: นะ
8: อ๋อคือขายใหญ่ในห้อง
5: มีบอยมีบอย
6: พวกแบบเด็กแก๊งเด็กเรียบร้อยก็จะไม่กล้า
8: อ
6: ะไรเงี้ย
8: ตอนนั้นมออะไร
6: ผ ผมว่าน่าจะประมาณม .2 นี่แหละ
8: ม .2
6: เออม .1 ม .2 ใช่แล้วเราก็เคยถูกชักชวนด้วยนะ
5: ตอนเขามาชวนนี่พูดเขาชวนยังไง
6: เขาบอกว่าลองเปล่าลองเปล่าแล้วก็บอกว่าเท่าไหร่
5: อ
6: ่ะ
5: มีถามราคาก่อน
6: เท่าไหร่อ่ะเพราะว่าตอนนั้นได้ตังค์มากินเรียนมาเลย20บาท
8: กลัวไม่พอ
6: เดี๋ยวไม่พอไง
5: เขาคิดเท่าไหร่ฮะ
6: ตอนนั้นขาหนึ่งก็แพงอยู่นะ
8: แต่ถ้าสมมติว่า
6: ไม่ได้ลอง
8: แต่ถ้าสมมติว่ามันแบบมันเกลียดไปได้แล้วมันเหลือค่าข้าวก็น่าจะ
6: ไม่มีคือเรารู้อยู่แล้วแหละว่ายาเสพติดไม่ดีคือเรารู้อยู่แล้วเพื่อนก็รู้อยู่แล้วแต่ว่าก็จะมีแก๊งที่อยากรู้อยากลองสุดท้ายจุดจบของเหล่านี้คืออะไรรู้ไหมโดนจับตรวจเจอฉี่ม่วงต้องถูก
8: พักการเรียน
6: พักการเรียนออกจากการศึกษาคือปลายทางมันไม่ได้มีใครได้ดีสักคน
8: แล้วตอนที่เขาอยู่ในห้องแล้วคือแบบอาการที่เขาแบบเสพไปแล้วเขาเรียนรู้เรื่องไหม
6: เขาไม่เรียนอยู่แล้ว
8: เขาไม่เรียนเหรอ
6: แก๊งนี้ก็ไม่เรียนอยู่แล้วไม่มีความตั้งใจเรียนอยู่แล้ว
8: เสพเสร็จก็นั่งเล่นเมียเหรอ
6: เออในห้องเรียนในห้องน้ำ
8: วันหนึ่งนี่คือใช้เยอะไหม
6: โอ้โหไม่รู้เลยพี
8: ่ตลอดเวลาก็ไม่รู้เหมือนก
6: ันแค่ผมเห็นว่าโอ้โหนั่งเสพกันในห้องเรียนนี่คือแบบนี่มันคืออะไรเนี่ย
8: โอ้นี่แบบสุดยอดมาก
5: คือเขาบอกถ้าตอนนั้นพี่พุทธได้สัก40เนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนี้นะถ้าได้มาโรงเรียนสัก40บาทเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วนะ
6: เราเก็บตังค์ไว้กินข้าวดีกว่าผมเป็นแบบสายกีฬาพักกลางวันแล้วก็ไปเล่นกีฬา
8: โอเค
6: ครับ
8: นะครับ
6: คือมันคือจะบอกว่ายาเสพติดอ่ะมันมาง่ายตั้งแต่คิดดูดิสมัยผมเรียนอ่ะย้อนกลับไปแบบ20กว่าปีเกือบ30ปีที่แล้วอ่ะแล้วทุกวันนี้มันจะยิ่งหาง่ายแล้วมันยิ่งถูกลงไปขนาด
8: พี่ว่าตอนนี้เม็ดไม่ถึง20บาทแล้วมั้งเนี่ย
6: ผมว่าซื้อ1แถม2ด้วยซ้ำ
8: หาง่ายอยู่ขนมอีกนะนะฮะขนมบางทียังมีหมดบ้างตามร้านอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือมีตลอดด้วยแล้วที่สำคัญคือมันมีเยอะจนน่ากลัวมากๆเพราะว่าที่สุรินทร์ตอนนี้เด็กนักเรียนเราก็ไม่รู้ว่าในกรุงเทพบ้านเราเนี่ยถ้าสมมติว่าลองสุ่มตรวจนักเรียนดูเนี่ยมันจะเจอเยอะมากน้อยขนาดไหนก็น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะเรื่องนี้ก็พูดกันมานานแล้วสำหรับการปราบปรามยาเสพติดอ่ะมันไม่ว่ากี่ยุคกี่สมัยมันก็เข้ามาโอ้โหแต่ละครั้งดูข่าวดิมาเป็นแสนเม็ดมาเป็นล้านเม็ดแล้วตอนนี้ไม่ใช่แค่ยาบ้าอย่างเดียวยาไอซ์นี่มาเป็นตันมาเป็นแบบ200 300ล้าน
6: ล่าสุดนี่ยาไอซ์นะครับรถเขาเป็นรถน้ำแข็งเขายาไอใส่ไว้ไหนรู้ป่
8: ะ
6: ในรถโม้ปูน
8: พี่เจอรถยางมาตอยเว้ยเออรถยางมาตอยเอามาแบบว่า200ล้านน่ะ
6: โอ้โห
8: นะครับผมแล้วก็มีนักบินมาขับนำมาอีก2คัน
6: ครับ
8: นะครับนี่คืออันตรายจากยาเสพติดตอนนี้ระบาดหนักมากนะครับผมนี่ยังไม่รวมถึงยาเสพติดอย่างอื่นด้วยนะ
6: เคยลองไหมฮะ
8: อะไรนะ
6: เคยลองไหม
8: ไม่เคยทางทีม
6: เคยลองไหม
5: นั่งอยู่หลังห้องอยู่ใต้โต๊ะเลย
8: อ๋อเหรอ
5: ใช่แล้ว
8: อ๋อนี่คือพวกควันมือสอง
5: พยายามขายพี่เพ็กแล้วแต่พี่เพ็กบอกเก็บตังค์กินข้าวดีกว่าน
8: ะฮะพี่เพ็กก็ไปแบบทางขนมหวานไง
5: ใช่ใช่
8: พี่เพ็กบอกไม่เอานะฮะชอบใบไ
6: ผ่ชอบขนมหวาน
8: ไปสายเชีย
6: ร์กินขนมหวานแล้วมันอร่อยครับ
8: นะฮะครับผม
6: หวานเจี๊ยบ
8: เบก่อนนะเบก่อนนะครับผมเดี๋ยวกลับมายืนต่อช่วงหน้ามีข่าวให้ติดตามกันคุณฟังก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับ
6: ครับ
8: นะฮะเดี๋ยวน้องพีวันนี้จัดให้ปอดโยกใครอยากปอดโยกเดี๋ยวจัดให้เลย
5: บอกเลยวันนี้ฮ่า
6: เฮ้ยเอาอีกแล้ว
5: ผมนั่งเขียนมากับมือผมยังตลกเองอ่ะ
6: ออกตัวแรงเรื่องสั้นหรือเรื่องยาว
5: มีทั้งสั้นและยาว
6: นี่อยู่ที่ผู้ฟังเลยอยากจะฟังเรื่องสั้นก่อนหรืออยากจะฟังเรื่องยาวก่อนอ่ะพิมพ์คอมเมนต์มา
5: ถูกต้องแต่วันนี้ฮ่า
8: ใครอยากดูนะผมชอบคุณน้องคนนี้ก็มีพรสวรรค์ในเรื่องนี้
6: เขาสู้ไม่ถอยกัดไม่ปล่อย
8: ถูกต้องและที่สำคัญคือเขาขำตอนปูตอนปูนี่คุณเนี่ยขำมาก่อนเลยแล้วเดี๋ยวตอนปล่อยนี่คือยิ่งกว่านี
6: ้
8: สักครู่เดี๋ยวกลับมากับแฉ
5: ข่าวเช้าครับ
8: นะครับผมลิศเพชรพิมพ์ครับ
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
10: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
11: พี่คะ อนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
12: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
13: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
10: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
7: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และ
4: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโบสด
8: กลับมายืนต่อแฉ
6: ข่าวเช้า
8: อยู่กับลิพิมเพ็กนะฮะ
6: ครับผม
5: สวัสดีครับผมต้องมีชื่อแล้ว
6: นี่ไงคุณก็ชื่อพิมไงคุณไม่มีชื่อใน
5: ผมไม่เคยมีเลยผมเคยถามแม่เหมือนกันว่าทำไมผมไม่มีชื่อเล่นโดนเพื่อนอนุบาลบูลลี
6: ่เอาทำไมอ่ะ
5: เขาบอกว่าแบบเฮ้ยทำไมไม่มีชื่อเล่นคนอื่นมีหมดเลยไงแบบชื่อเล่นชื่อนึงชื่อจริงชื่อนึงบอกผมไม่มีผมก็ไปถามแม่แบบเอ้ยแม่ครับทำไมผมไม่มีชื่อเล่นแม่ก็เลยว่าโอเคงั้นชื่อเล่นชื่อพิมพิมก็ได้
6: พ
5: ิ
6: มพิม
5: ชื่อเล่นพิมพิมชื่อจริงพิมกลับไปคุยกับเพื่อนเลยเราชื่อเล่นชื่อพิมพิมนะ
6: แล้วเพื่อนว่า
5: เพื่อนบอกโอ้ยทำไมชื่อเล่นมึงยาวกว่าชื่อจริงวะโดนอีก
8: ช
5: ื่อ
8: พ
5: ิ
8: มนะ
5: โดนอ
6: ี
5: ก
6: เนี่ยอย่างน้ำท่วมก่อนใช่ไหมชื่อน้ำท่วมกับชื่ออะไรมาก่อนหรือปะ
5: ชื่ออะไรฮะ
6: ท่วมแล้วท่วมอีก
5: จริงเหรอ
8: ใช
6: ่ชื่อน้ำท่วมเขาเกิดวันที่น้ำท่วมจริงๆนะ
8: ถูกต้อง
5: อ๋อก็เลยชื่อน้ำท่วมเลย
8: ใช่ตอนแรกแม่ตั้งไหลล่ะกลัวมันแรงไปกลัวไม่อยู่กับร่องอร่อย
6: ตอนหลังก็
8: เปลี่ยนจากน้ำท่วมด้วย
6: ไหลหลากมาเป็นเอ่อล้นก่อน
8: เอ่อล้นก่อนแล้วไหลหลาก
5: แต่ก็กลัวล้นเกินอีกก็เลยเป็นน้ำท่วม
6: พี่เอาเลยไหมหรือว่าพี่จะต้องรอเคเบิลมาก่อนหรือจะเล่าก่อนเลย
5: เดี๋ยวท้ายชั่วโมงดีกว่า
6: ท้ายชั่วโมง
5: ท้ายชั่วโมงเดี๋ยวข่าวมันจะไม่น่าสนใจเลย
6: กินข้าวมันไก่ก่อนนะ
5: กินข้าวมันไก่ก่อน
6: โอเคกินข้าวมันไก่ก่อน
8: โอเคกินข้าวมันไก
6: ่ครับ
8: หลายต่อหลายร้านก็อร่อยมาก
6: ครับ
8: นะแต่ว่าที่สุดตอนนี้ช้ำคนไทย
5: ครับ
8: ต้องผ่อนข้าวมันไก่นะฮะ
5: เฮ้ย
8: นะครับ50 บาทนี่ต้องผ่อนแล้วคุณผู้ฟัง
6: นี่ไม่ใช่เรื่องใหม่นี่มันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นมานานแล้วพ
8: ี่นี่คือเรื่องจริงด้วย
6: เดี๋ยวนี้เขาเอาพี่ๆกินแค่กาแฟแก้วละเนี่ย30-40 บาทเขาก็ผ่อนกันแล้วนะ
8: อ่ะถูกเหรอ
6: ส้มตำยังผ่อนเลย
8: จริงเหรอ
6: เออ
8: แล้วมีร้านให้ผ่อนด้วยเหรอ
6: มี
8: ไม่ถึงร้อยเนี่ยนะ
6: ถูก
8: แล้วคิดดอกว่า
5: น่าจะต้องคิดนะนี่ไงมีดอกเบี้ยประมาณ 16-18%
8: เอาเหรอ
6: บางร้านเขาบางแพลตฟอร์มหรือบางที่เขาก็เคลมว่าไม่มีดอกเบี้ยนะผ่อน 0% 4เดือนอะไรก็ว่าไปแต่พอสุดท้ายแล้วพอมันไปเข้าในระบบอ่ะมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ที่มันซ่อนแฝงอยู่ข้างในโดยที่คนที่ผ่อน 0% น่ะไม่รู้ซึ่งคนที่อยู่ในลูปเนี้ยเยอะมาก
8: เออก็อาจจะแบบว่าผ่อนแบบสมมติว่า80 บาทก็อาจจะแบบ
6: 120
8: เนี้ยไปอีก40เนี้ยพี่หนูขอผ่อนส้มตำพี่นะครับผม3งวดงวดละ40งี้ป่ะได้ไหม
6: ก็ได
5: ้สักวันนี้จ่ายวันหน้าอยู่แล้ว
6: เออ
8: ก็120
6: แรกๆเหมือนเป็นเทรนด์นะแต่ตอนนี้เหมือนเป็นภาระของตัวเองยังไงก็ไม่รู้
5: เพราะว่ามันเข้าถึงได้ทุกคนเลยการผ่อนอะไรพวกนี้แล้วมันทำให้แบบมันเกิดปัญหาหนี้ตั้งแต่เด็กเพราะว่าหลายๆคนที่ผ่อนเนี่ยก็คือสมมติเด็กนักเรียนได้เงินไปโรงเรียน20 บาทเหมือนที่พูดเงี้ยอยากกินอะไรที่แบบแซ่บๆส้มตำสัก2ไงก็ไม่พอแล้วก็ต้องขอผ่อนไปก่อน
6: เอาเงินในอนาคตมาใช้ก่อน
5: ใช่ครับผมซึ่งผู้ว่าการแบงก์ชาติครับอย่างนายวิไทยรัตนากรเนี่ยก็ออกมาพูดถึงปัญหาที่หลายคนอาจจะไม่คิดว่าเฮ้ยมันเป็นวิกฤตแล้วนะนั่นก็คือบริการ BNPL หรือว่า Buy Now Pay Later ครับหรือที่แปลเป็นไทยก็คือซื้อก่อนจ่ายทีหลังครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยคนไทยใช้ผ่อนตั้งแต่ของกินยันสินค้าฟุ่มเฟือยเลยจนกลายเป็นกับดักหนี้สำหรับคนรุ่นใหม่โดยที่หลายคนไม่รู้ตัวเขาบอกว่าคนเนี่ยใช้เงินที่ยังไม่มีไปซื้อของที่เขาไม่ได้จำเป็นด้วย
8: คือเอาเงินในอนาคตมาใช้ก่อน
5: ใช่นะครับผมซึ่งตัวอย่างที่ผู้ว่ายกขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นไวรัลในโซเชียลทันทีเลยก็คืออย่างที่เราเล่ากันไปครับว่าข้าวมันไก่จานละ50 บาทเนี่ยต้องผ่อนกัน 3-4 เดือนเลยหรือว่าชานมไข่มุกแก้วละ106บาทเนี่ยเลือกผ่อน4เดือนแต่ว่ามีดอกเบี้ยแฝงสูงสุดเนี่ยถึง 16-18% ครับ
6: สูงมาก
5: ใช่ซึ่งผู้ว่าก็บอกตรงๆเลยว่าเฮ้ยชีวิตเรามันไม่ควรเป็นแบบนั้นซึ่งหลายคนก็เห็นด้วยแต่อีกหลายคนก็ยอมรับว่าตัวเองก็เคยกดผ่อนโดยไม่ได้คิดอะไรมาก่อนเหมือนกัน
6: กูฟังเรามีไหมผมว่าน่าจะมีบ้างอะนะ
5: มีบ้างมันง่ายอ่ะพี่พุทธ
6: เดี๋ยวนี้ขนาดแบบเราซื้อของที่ไม่ใช่ของกินนะผมยังคิดเลย ผ่อน 0% ก็อยากจะลองผ่อนขำๆดูเหมือนกันนะ
8: นี่ดอกเหมือนอบังเลยเนี่ย118เลยนะ
14: ใช่
6: สูงดอกสูง
8: อบัง120นะนี่118เกือบเท่าแล้วนะ
6: พวกนี้คือแฝงโดยที่แบบคนที่กดผ่อนน่ะไม่รู้นะ
8: ถูกนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็คือมันมาแบบดอกเบี้ยที่ขึ้นมาแบบว่าโอ้โหหนักหน่วงอยู่พอสมควร
6: ผ่อนตัวเลขต่อเดือนน่ะน้อยแต่ว่าเขาเพิ่มดอกเข้าไปแล้วในยอดผ่อนแต่ละเดือนเนี่ยนะฮะซึ่งตัวเลขที่ทำให้แบงก์ชาติต้องลุกจากเก้าอี้ขึ้นมาจัดการเลยนั่นคือปัญหาไม่ใช่เรื่องของคนไม่กี่คนแต่เป็นปัญหาวิกฤตระดับประเทศที่กำลังขยายตัวแบบเร็วมากนะครับซึ่งตัวเลขจากธปท.ชี้เห็นภาพรวมที่น่าตกใจ
8: ครับ
6: คนไทยมีหนี้อยู่ในระบบมากถึง25ล้านคนแยกเป็นกลุ่มอายุ20ถึง35ปีเนี่ยนะเลนช์เนี้ยเกินครึ่งนะ 52.7%
8: วัยรุ่นวัยทำงาน
6: ที่แบกหนี้อยู
14: ่12ล้านแล้วอะ
6: ที่น่ากังวลมากกว่านั้นคือหนี้เสีย NPL ในกลุ่มนี้มีสูงถึง 27% หมายความว่าคนหนุ่มสาวจำนวนมากกำลังเริ่มชีวิตวัยทำงานด้วยหนี้ที่ตัวเองจ่ายไม่ไหวอยู่แล้วส่วนฝั่งตลาดของ BNPL เองก็โตแบบพุ่งทะยานเลยมูลค่าตลาดในไทยนะแตะขึ้นไป 1.79 หมื่นล้านบาทมีบัญชีผู้ใช้นะครับ 4.91 ล้านบัญชีเติบโตเกือบร้อย 99.9% ต่อปีกลุ่มที่ค้างชำระหนักสุดคือกลุ่มไหนรู้ไหมนักศึกษา first jobber พนักงานใหม
8: ่
6: ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีรายได้น้อยและยังไม่มีวินัยทางการเงินมากพอ
8: แต่อยากได้ของมาใช้ไว้ก่อน
6: ถูกนะซึ่งผู้ว่านะครับก็ย้ำชัดว่าบริษัท BNPL เนี่ยไม่ใช่ผู้ร้ายนะแต่ปัญหาอยู่ที่การออกแบบระบบที่ชักจูงให้คนที่ไม่มีกำลังจ่ายเนี่ยเข้ามาผ่อนสิ่งที่ไม่จำเป็นโดยผู้บริโภคหลายคนไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตอนนี้กำลังก่อหนี้ให้กับตัวเองอยู
8: ่มันมาแบบว่าภัยเงียบมันมาแบบโดยที่ไม่รู้ตัวบางทีแบบใช้ไปก่อนเหมือนบัตรเครดิตเง
14: ี้
8: ย
14: ใช่หลักการเดียวกับบัตรเครดิตเลย
8: น
14: ะว่า
8: แล้วพอสิ้นเดือนมาปุ๊บเรียบร้อยเลยเพราะหางหมูทีนี้แหละโอ้โหนี่ท่วมนี้ก็ปวดหัวแล้ว
6: โอ้เชื่อว่าคนนึงไม่น่าจะผ่อนข้าวมันไก่อย่างเดียว
14: ใช่
6: ก็อาจจะมีผ่อนอย่างอื่นด้วย
8: เสื้อผ้าอีกนะเสื้อผ้าเครื่องใช้ไปแต่งเครื่องแต่งกายนู่นนี่นี่นั่นแล้วมาผ่อนได้หมดเนี่ยทีนี้ก็เรื่องใหญ่ละนะครับเขาบอกกฎใหม่ที่กำลังเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อของคนไทยธปท.นะครับผมนะเตรียมออกกฎหมายกำกับดูแล4ฉบับที่จะเข้าไปควบคุมตลาด BNPL อย่างจริงจังนะครับโดยครอบคลุมหลายเรื่องได้แก่อายุขั้นต่ำของผู้ใช้บริการประเภทสินค้าที่อนุญาตให้ผ่อน
6: ควร
8: บุกมูลค่าขั้นต่ำของสินค้า
6: ควร
8: และเพดานอัตราดอกเบี้ยสูงสุดนั่นเอง
6: ควร
8: นะครับผม
14: ควร
8: นะฮะ
14: อ๋อจอดครับจอดครับ
8: เนี่ยเห็นไหมตลกว่ะอย่างเงี้ย
6: ไม่ต้องปูด้วยนะ
8: ใช่ธรรมชาติ
6: มัน
8: เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ไม่ต้องเล่าแล้วเพราะตัวนี้ตลกสุดแล้ว
14: ไม่ได้เลย
8: โอ้โ
14: หมันอันนี้มันตลกไม่พอพี่ชาว
6: เฮ้ย
8: โ
6: หวันนี้มันแบบ
8: ตัวเองนะ
6: มันมั่นใจเกิน150
8: แต่พี่ว่านี้ตลกสุดแล้วนะ
14: ลองดูก่อน
8: นะครับผมประเด็นที่ถูกพูดถึงนะครับผมนะก็บอกว่าแล้วก็ถกเถียงกันมากที่สุดในตอนนี้คือธปท.อาจออกกฎห้ามผ่อนสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม
6: ควร
8: รวมถึงสินค้ามูลค่าต่ำ
6: ควร
8: เพราะถือว่าเป็นการสร้างนิสัยก่อหนี้โดยไม่จำเป็นถ้ากฎนี้เนี่ยมีผลจริงนะการกดผ่อนข้าวมันไก่ว่าชานมไข่มุกผ่านแอปเนี่ยอาจกลายเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้อีกต่อไปอันนี้ควรใช
14: ้
8: ควรทำเพราะว่าอะไรที่มันสามารถจ่ายได้เลยครั้งเดียวครั้งแรกเนี่ยเหมือนปกติที่เราใช้ทุกวันเนี่ยก็ทำไปเถอะอย่าไปติดนิสัยผ่อนเลยไปอยู่เป็นหนี้โดยที่มันไม่จำเป็น
6: ควร
8: นะครับอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนอาจจะไม่รู้ก็คือปัจจุบันเนี่ยแอปพลิเคชันหลายตัวครับตั้งค่าเริ่มต้นเป็นผ่อนชำระโดยอัตโนมัติน
6: ี่แหละเนี่ยน่ากลัว
8: แบบไลฟ์สดแล้วกดตะกร้าอย่างเงี้ยหรอ
6: no ไม่บางทีเราซื้อของใช่ป่ะเรากดจ่ายตังค์อ่ะบางทีอ่ะระบบอ่ะมันจะติ๊กให้ในช่องที่แบบผ่อน
8: อ๋อมีให้เลือก
6: เออ
14: คือเป็นฟีลว่าถ้าสมมุติว่าเราเคยวิจิสเตอร์หรือเข้าไปผ่อนแล้วครั้งนึงอ่ะอาการจ่ายเงินของเราปกติอาจต้องเลือกแบบบัตรเครดิตหรือเลือก QR code แต่อันเนี้ยมันจะออโต้ไปเลยว่าถ้าคุณแบบไม่ดูอะไรเลยไม่กดเปลี่ยนอะไรเลย
6: แล้วกดจ่ายตังค์ไปเลย
14: มันจะเป็นการผ่อน
6: ซึ่งผมเคยแล้วผมอยู่ในรูปเนี่ย
8: อ
6: ยู่ดีแบบเฮ้ยทำไมมีค่านี้มาวะแล้วก็ไปไล่ดูเฮ้ยผ่อนเหรอวะ
8: อ
6: ันนี้พุทธผ่อนเหรอวะ
8: แล้วที่ผ่อนไปคืออะไร
6: เสื้อ
8: เท่าไหร่
6: ร้อยกว่าบาท
8: แล้วผ่อนเขาเก็บพุทธเท่าไหร่
6: ไม่รู้มันจะแบ่งเป็นแบบ
14: ใช่คือมัน
6: ยอดอ่ะพี่ชาวสมมติเสื้อ101เงี้ยผมผ่อน5งวดก็จะตกงวดละ25บาทแต่ว่าไอ้ตอนจ่ายเนี่ยมันไม่ใช่25บาทจริงไง
8: มันไป200
6: ม
8: ัน
6: ก็อาจ26 27คือถ้ารวมกันแบบ5งวดมันเกิน100ไงอะไรเงี้ย
8: นะครับผม
14: ด้วยความที่มันผ่อนของที่ราคาถูกอ่ะมันเลยแอบแอดบาท2บาทง่ายๆป่ะ
6: มันแอดโดยที่เราไม่รู้ด้วยนะมันคือค่าดอกเบี้ยแฝงไง
8: นะเขาบอกว่าผู้บริโภคเนี่ยอาจจะกดสั่งซื้อไปโดยที่ไม่ทันสังเกตตัวเองว่ากำลังก ก่อหนี้อยู่นะครับอย่างที่บอกไปธปท.จึงออกกฎบังคับให้ผู้ใช้ต้องกดเลือกผ่อนชำระด้วยตัวเองอย่างชัดเจนจะตั้งค่าให้ผ่อนอัตโนมัติโดยที่ผู้ใช้ไม่รู้ตัวไม่ได้อีกต่อไป
5: นี่ครับ
8: นะครับอันนี้ดีฮะ
5: ควรดีเลย
6: นะครับนะครับส่วนทำลายที่ต้องจับตานะครับตอนนี้ธปท.อยู่ระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็นนะครับจากทุกฝ่ายคาดว่าน่าใช้เวลา5-6 เดือนขอเรียกว่านั้นหน่อยได้ไหมก่อนประกาศแนวทางอย่างชัดเจนนะครับในช่วงตุลาคมถึงพฤศจิกายนและคาดว่าน่าจะได้บังคับใช้จริงเนี่ยนะครับคือปี2569
8: ครับ
6: ปีหน้านู้นเลยนะครับนะส่วนสำหรับผู้บริโภคนะครับถ้ายังคุ้นชินกับการกดผ่อนของชิ้นเล็กชิ้นน้อยผ่านแอป Delivery แล้วก็ e-commerce คงต้องปรับปรุงพฤติกรรมกันใหม่ส่วนผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ก็ต้องเตรียมตัวรับทิศทางนะครับของ Responsible Lending นะครับหรือการปล่อยสินเชื่ออย่างรับผิดชอบที่แบงก์ชาติกำลังผลักดันอย่างจริงจัง
5: ครับผม
8: ก็ใช้ได้ปีนี้ดิ
6: ก็เขาก็ต้องไปหาลือก่อน
8: นี่ไงก็ประกาศแนวทางชัดเจนในช่วงตุลาถึงพฤศจิกายน69ถูกป่ะ
6: เดี๋ยวเขาต้องไปหาลือ
8: และคาดว่าจะบังคับได้จริงภายในปี69
5: เดี๋ยวนะหาแนวทางชัดเจนในช่วงตุลาถึงพฤศจิกาใช้ได้จริงภายในปี69เท่ากับเหลือเวลาทำงานเดือนเดียวแล้วต้องใช้ได้เลยคือธันวา31ธันวาเจอกันนะครับภายในปีนี้ Buy Now Pay Later
8: หรือว่าลงปีผิดหรือเปล่า
6: โอ้ไม่น่าทัน
8: นะฮะสำหรับผู้บริโภคถ้ายังคุ้นชินกับการผ่อนของชิ้นเล็กผ่านแอป Delivery แล้วก็ E-commerce คงต้องเริ่มปรับพฤติกรรมส่วนผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ต้องเตรียมตัวตั้งรับในทิศทาง Responsible นะครับ Lending นะครับผมหรือว่าการปล่อยสินเชื่ออย่างรับผิดชอบที่แบงค์ชาติกำลังผลักดันอย่างจริงจังในครั้งนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่าไปผ่อนเลยพวกอาหารข้าวมันไก่หรือว่านมชานมไข่มุกหรือว่าจะเป็นกาแฟที่เราสามารถซื้อได้ในชีวิตประจำวันทั่วไปเราก็ใช้ชีวิตแบบปกตินี่แหละเพียงแต่คุณประหยัดแล้วก็ดูว่าไหนควรหรือไม่ควรแค่นั้นจะง่ายกว่าที่คุณจะไปรู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวนี้ผ่อนเอานี่ผ่อนเอานี่ผ่อนเอาเดี๋ยวมาทีเดียวแล้วมันจะหงายท้องแล้วคุณจะรู้สึกว่าชีวิตคุณไม่มีความสุขละ
5: ผมว่ามันน่ามีแคปนิดนึงอ่ะว่าแบบต่อ1เดือนยูเซอร์นี้สามารถผ่อนได้มากสุดเท่าเนี้ยที่จะแบบตัดโดยที่มันไม่ได้ก่อให้เกิดเป็นหนี้เสียมากขนาดนั้น
6: นี่ไม่ควรขอผ่อนของกินอ่ะ
8: ใช่
6: ของกินคุณควรจ่ายให้มันจบๆไปซะ
8: ต้องจบไปเลยเป็นมือไปเป็นแบบว่าเป็นแบบ
6: ครูฟังผมหลงปีผมขออภัยผมนึกว่าปีนี้68
8: 69ครับ
6: 69แล้วเนาะ
5: 69แล้ว69แล้วฮะ
8: ครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่างที่บอกนะครับผมของกินอย่าไปผ่อนเลยนะเป็นของใช้อ่ะโอเคเข้าใจได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันแบบราคาไม่ได้สูงมากคุณก็อย่าไปแบบเสียดอกเบี้ยกัดฟันนิดนึงแล้วกันถ้าจำเป็นต้องใช้จริงค่อยซื้อนะครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ความเหมาะสมละ
6: แต่ว่าเข้าใจแล้วมันเป็นเทรนด์ของแบบคนรุ่นใหม่อะไรเงี้ย
5: ก็ไม
6: ่นะเห็นช่วงนึงอ่ะคนแบบคิดมากเลยนี่วันนี้ฉันสั่งส้มตำแล้วฉันผ่อน 0% ด้วย
5: อ๋อมันเป็นคอนเทนต์แหละบูทีว่ามันคือแบบมันเป็นฟิลคอนเทนต์มากกว่าที่แบบเอ้ย50บาทผ่อนได้ตั้ง5เดือนจากเดือนละ10บาทเองอะไรเงี้ย
8: หรือว่าบอกว่าผู้ประกอบการเขามีเทคนิคในการที่จะเพิ่มวงเงินในการผ่อนไปเรื่อยๆป่ะเป็นการชักชวนคนที่แบบชอบผ่อนอะไรประมาณนี้จูงใจอ่ะสมมุติว่าคุณเคยผ่อนอยู่4งวดผมให้คุณ6เดือนเลย
5: อ๋อทำออฟเฟอร์ให้มันแบบน่าสนใจมากขึ้น
8: มันก็อาจจะเป็นสิ่งที่จูงใจสำหรับคนที่แบบชอบผ่อนนี้ก็เป็นไปได้
5: แต่อันนี้ก็จะขัดกับมาตรการที่จะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้นะที่อยากให้การผ่อนนี้ลดลง
8: ครับผมนะครับโอ้โหสุดยอดนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ดีช่วงนี้นะครับผมหรือว่าจะเป็นไทยช่วยไทยใช่ไหม
5: ไทยช่วยไทย plus
8: ไทยช่วยไทย plus มันรวยไม่ไหวแล้วโอ้โหคุณเอ๋ยนะครับผมคุณพ่อคุณลูกตอนนี้ตีอยู่ในบ้านนะฮะนะครับผมไม่รู้จะเอาใครของใครมาลดหย่อนภาษีกันแล้วนะครับผมหนักหน่วงเลยตอนนี้ลูกกับกลายเป็นลูกเนรคุณอีกไปเอาชื่อพ่อชื่อแม่มาลดหย่อนภาษี
5: จริงผมเพิ่งได้เสียภาษีจริงจังก็คือปีที่แล้ว
8: ครับผม
5: ที่แบบตกใจมากเลยอ่
8: ะ
5: คือมันจ่ายทีเดียวคือผมอาจจะไม่ได้มีแบบคือผมอยากให้โรงเรียนอะหรือมหาลัยมันมีสอนวิชาการทำภาษีมากเลยอะคือเด็กคนหนึ่งที่จบมาแล้วแบบมาทำงานแล้วพอมันเริ่มมีรายได้เราไม่รู้ว่าเราต้องแบบซื้ออะไรเก็บไว้ทำอะไรเพื่อทำให้ภาษีมันน้อยที่สุดแล้วจังหวะที่มานั่งคำนวณแล้วยื่นไปแล้วเจอว่าต้องจ่ายอะไรเพิ่มกลับมาโหพี่ขี้กับแตกพูดตรง
8: นะฮะ
5: คือเงินก็ใช้ไปหมดแล้วอะ
8: ถ้าสมมติว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนมีรายได้ประจำเงี้ยนะเรียบร้อย
6: ถ้าพูดถึงเรื่องภาษีแล้วมันเครียดฮะ
8: ครับผม
6: เราเบรกดีกว่าม
8: ันบอกว่าข้องอารมณ์
6: ถูก
8: นะฮะเดี๋ยวเบรกดีกว่ากลับมาเดี๋ยวปอดโยก
6: ครับ
8: นะครับเดี๋ยวน้องพิมพ์จัดให้
6: เต็มตัวเลย
8: เต็มตัวเลย
6: เรื่องสั้นหรือเรื่องยาว
5: ยาวก่อน
6: เอาเรื่องยาวก่อน
5: เลยยาวก่อน
8: นะ
5: เวลาเหลืออ
8: ่ะช่วงหน้าคู่เดียวกับแฉ
6: ข่าวเช้า
8: ข่าวพุทธพิมพ์เดี๋ยวมาครับผม
15: ฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
16: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็ต

0: บและ
1: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายที่สุภาพโอสถ
2: กลับมายืนต่อแฉ
3: ข่าวเช้า
2: ข่าวพูดพิมพ์นะครับผมลิฟเทคพิมพ์นะฮะ
3: ครับ
2: นะครับผม
3: ปิดท้ายชั่วโมงนี้เราต้องการให้มันเกิดเสียงหัวเราะ
2: มันขำๆกันบ้าง
3: กับชาวแฉนิดนึง
2: เพราะว่ามันเป็นเรื่องยาเสพติดมาก็เมื่อกี้นี้ละ
3: เนาะ
2: นะครับแล้วก็มีคนไทยผ่อนเครียดกันมาก
3: ถูก
2: นะครับมีแต่ข่าวเครียดๆในวันนี
3: ้เราปิดท้ายชั่วโมงนี้นะเผื่อคุณฟังใครแบบว่าขับรถรถติดอยู่ยังไม่ถึงออฟฟิศฝนตกอะไรเงี้ยข้าวไม่ได้กินเวียงวีนอยู่เดี๋ยวฟังเรื่องนี้จากน้องชาย
4: ใช่ครับฟังปุ๊บกดไลน์ยูเทิร์นกลับบ้านได้เลยทำใช้ชีวิตต่อไม่ไหวแล้ววันนี
3: ้วันนี้เรื่องนี้จะเล่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรฮะ
4: เรื่องส่วนตัวเลยพี่บุตร
3: เรื่องส่วนตัวเลย
4: เรื่องส่วนตัวเลยเป็นเรื่องที่แบบเก็บไว้ในใจตั้งแต่วัยเด็ก
2: อ๋อนะฮะมีชื่อเรื่องไหม
4: เก็บไว้ในใจตั้งแต่วัยเด็ก
3: เก็บไว้ในใจตั้งแต่วัยเด็ก
4: นี่เลยของจอง
3: เอากี่นาทีเอากี่นาที
4: ขอสัก10เราเล่นเรานาทีเดียวนาทีเดียว
3: เฮ้ยโอเคเริ่มนะจับเวลา
2: 10นาที
3: คร
2: ับ
3: ฟังติ๊กต๊อก1นาทีหลังจากนี้คุณจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในเช้าวันนี
2: ้ใครที่สร้างมา5วันแล้ว
3: ถูก
2: ดูว่าวันนี้เป็นวันที่6หรือเปล่า
3: 4 3 2จับเวลาฮะ
4: คือตอนเด็กๆเนี่ยพีมต้องบอกว่าพีมมีน้องชายอยู่คนนึงครับแล้วน้องพีมอ่ะเป็นคนที่เรียนเก่งมากตั้งแต่เด็กแล้วเรียนเก่งมากอยู่โรงเรียนเดียวกันมาตลอดคุณครูที่เจอน้องพีมกับพีมมาจะเจอพีมก่อนจะเจอน้องพีมต่อใช่ไหมก็จะแบบโหไม่เหมือนกันเลย2คนนี้ทำไมน้องเรียนเก่งมากทุกวันนี้น้องพีมเรียนจบหมอไปแล้วล่าสุดโหที่บ้านภูมิใจมากพีมมีความรู้สึกตั้งแต่เด็กก็แบบเฮ้ยพอน้องเราเก่งกว่าเรามากๆอ่ะเราก็แอบน้อยใจเรารู้สึกว่าแบบแม่เราอ่ะภูมิใจในตัวน้องมากกว่าเรามากๆเลยอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่รู้สึกแบบนั้นนะแต่พิมรู้สึกแบบนั้นซึ่งพอพิมโตมาเราก็ได้รู้ว่าเฮ้ยเราก็พูดเก่งอยู
2: ่
4: เราก็เลยทำงานพูดไปเรื่อยๆจนวันนึงเราได้ไปขึ้นเวทีใหญ่เป็นสปีกเกอร์พี
2: ่
4: วันนั้นพิมรู้สึกว่าเฮ้ยแคริเอร์การพูดพิมอ่ะมันอยู่ในจุดที่แบบพีคละยังโหพี่เบิร์ดมาเอาไปเลยวันนั้นเวทีนั้นพี่เบิร์ดขึ้นด้วยแล้วพิมขึ้นต่อพี่เบิร์ดอีกทีก็เลยชวนแม่ไปดูพี
2: ่
4: ชวนแม่ไปดูบอกแม่ครับวันนี้พิมจะได้พูดแล้วอยากให้เขาภูมิใจในตัวเราพิมก็ชวนแม่มาวันนั้นน่ะแม่พิมนั่งข้างประธาน
2: อ
4: ่ะประธานของงานนั่งติดกันเลยขอบวกเวลาทดเวลาบาดเจ็บอีกแป๊บนึง
2: ได
4: ้พี่เบิร์ดมาเมื่อกี
2: ้
4: นั่งข้างประธาน
2: ครับ
4: จังหวะพิมพูดอยู่พิมมองไปเห็นสายตาแม่พิมมาดูเป็นสายตาที่แบบภาคภูมิใจมาก
2: นี
4: ่แล้วหลังจากนั้นแม่พิมก็หันไปซุบซิบอะไรไม่รู้กับประธานเวทีพิมก็เลยแบบเฮ้ยเขาต้องภูมิใจในตัวเรามากแน่เลยพิมก็เลยเดินลงไปถามท่านประธานว่าแบบท่านประธานครับครับจังหวะที่ผมพูดอยู่อ่ะแม่ผมพูดอะไรกับท่านประธานท่านประธานบอกว่าอ๋อแม่เราเหรอหันมาพูดกับพี่ว่าท่านเห็นไหมคนที่ยืนอยู่บนเวทีที่จับไมค์พูดอยู่
2: อ
4: ่ะเห็นครับน้องเขาเป็นหมอ

0: Loving you too much เลยสำหรับแม่
1: เรียบร้อย
2: ว่าไงคนเก่งเหนื่อยนักก็พักสักหน่อย
1: เป็นไง
2: ไงครูฟังคิดว่าไงอ่ะ
1: เป็นไงล่ะ
2: ฮะครูฟัง
1: น้องเขาเป็นหมอ
2: หลังจากที่หลังจากที่เครียดมา5วันอ่ะครูฟังบอกว่าได้อยู
1: ่เกมวันที่6แล้ว
0: ขอบคุณฮะ
1: ตลกนะครูฟังว่าอะไรฮะ
0: ได้อยู
1: ่คือไม่ได
0: ้เมื่อวานนั่งพิมพ์เนี่ยนั่งพิมพ์พิมพ์จบไปนั่งขำต่อนอนไม่หลับขำขำมุกตัวเองนะเมื่อวานรู้สึกเฮ้ยแกคิดได้ไงวะ
2: ดึกเศร้าสักครั้ง
1: เอองานนี้เต้นเลยครับรออะไรครับ
2: ทำไมไม่โทรไปพุทธอกพุทธโท
1: รเครียดกับผ่อนชาโนมิกครับเรื่องต่อไปรอก่อนนะครับ
2: เรื่องต่อไปเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเป็นเรื่องสั้นแล้วผู้ฟัง
1: ขำแพมเพิร์ดกระเพื่อมเลยครับผมโหขอบคุณมากเลยนะคะนี่หลุดขำออกมาจริงๆนะคะแต่ไม่ได้ขำมุกนะคะความกล้าขำความเงียบอะค่ะ
2: ผู้ฟังบอกว่าเสียงหัวเราะเดียวที่เกิดขึ้นในเมื่อกี้นี้คือช่วงที่พี่ชาวเปิดเพลง Loving You Too
1: Much ครับผม
0: ไม่มันเป็น
1: ไปพี่เฉลยก่อนงงอยู
0: ่ไม่งงสิโอ้ยอันนี้เคลียร์เลยมันไปเข้าโครงการไงเมื่อกี้เรามี Buy Now Pay Later อันนี้เรา Listen Now Love Later ให้ไปคิดกันก่อน
1: นี่เป็นไงเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามีอีกฮะ
2: ครับ
1: มาเรื่อยๆ
2: ชั่วโมงหน้า
1: ผม
2: เต็มตัวเลย
1: ฮะ
2: นะฮะ
0: นะครับผมแต่จบชั่วโมงนี้ไปครับฝากไว้ด้วยกับอาหารสุนัขและแมววิฟครับวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีครับเจ็บคอเมื่อไหร่ให้ใช้ Propolis PlusX Herb ครับผมผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถด้วยครับ
1: นะครับผมนะฮะเดี๋ยว
2: พี่ชาวพี่ชาวไอคนที่พูดอยู่
1: อ
2: ะน้องเป็นหมอตลกออก
1: เรียบร้อยเรียบร้อยเลยใจความอะไรก็ไม่ได้ด้วยแหมไม่รู้จัก

0: แม่งปู่มาตั้งนาน
1: กูบอกแล้วเนี่ยแม่งตายตอนปู
2: ่น้องน้องมันเป็นหม
1: อนะไอพี่มันหลังปูไม่ต้องปูเยอะ
3: เ
1: ปิดเรื่องปูสั้นๆคือเปิดขมวด
3: เอาสั้นๆกว่านี้ก่อน
2: สั้นกระชับกระชับ
1: ใช่นะ
3: แต่มัน
1: พี่บอกแล้วว่าวันนี้ที่ขำที่สุดคือตอนขานข่าวเมื่อกี
3: ้เหรอควร
1: น
3: ะเหร
1: อควรควรแค่นั้นแหละควรควรแค่นั้นแหละขำเลยนะชั่วโมงหน้ากลับมาเทนเน็กสามดับรออยู
3: ่ครับผม
1: นะฮะแล้วก็เดี๋ยวพีมจัดให้เรื่องของขำเยอะแยะเลยมากมายไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวอยู่ต่อนะครับผมนะแล้วก็เดี๋ยวมีเรื่องราววงการบันเทิงแล้วก็มีข่าวอะไรเดี๋ยวติดตามได้ชั่วโมงหน้าสักครู่เดียวแบบแฉ
3: เช้าเช้า
1: พ
2: ูดกับพีมครับผม
3: โอ้ยตัดพีมเลยเหรอเมื่อกี
4: ้ข่าว
5: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
6: EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ๊ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์น

0: องหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: งเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
3: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะไฟไหม้หนักแคมป์คนงานจังหวัดภูเก็ตกลางดึกแรงงานกว่า500ชีวิตหนีตายอลหม่านสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
8: เร่งรีบตองนี้
9: เกสรบัวหลวง
8: ดอกสารพี
9: ดอกพิกุล
8: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
10: ยุงขยะแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
11: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
10: ยุงขยะแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
12: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: กลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้แคมป์พักคนงานขนาดใหญ่บริษัทคริสเตียนนี่ดีเซน DCM จำกัดซึ่งอยู่ตรงข้ามสถานีผลิตน้ำบ้านโจการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ตพื้นที่หมู่4บ้านโจบ้านบ้านโจตำบลศรีสุนทรเจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิงและรถน้ำนับ10คันเข้าฉีดน้ำสกัดเพลิงที่กำลังลุกโหมไหม้อย่างรุนแรงโดยจุดเกิดเหตุเป็นแคมป์พักคนงานขนาดใหญ่เนื้อที่ประมาณกว่า1ไร่มีรั้วสังกะสีปิดมิดชิดปลูกเรียงกันจำนวน10หลังซึ่งปลูกติดกับบ้านเรือนประชาชนขณะเพลิงลุกไหม้ยังมีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะคนงานกว่า500คนต้องแบกข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวออกมาจากแคมป์กันอย่างอลหม่านหลังใช้เวลากว่า1ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรกกต.เผยยอดผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนเลือกตั้ง28มิถุนายนนี้ผู้สมัครผู้ว่ากทม18คนสก258คนนายกเมืองพัทยา5คนและสมาชิกสภาเมืองพัทยา67คนขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติก่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครอย่างเป็นทางการภายในวันที่8มิถุนายนนี้คุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
13: คณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และนายกเมืองพัทยา รวมถึงสมาชิกสภาเมืองพัทยาซึ่งมีกำหนดจัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569โดยภายหลังการเสร็จสิ้นเปิดรับสมัครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนโดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจำนวน18คนผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจำนวน258คนผู้สมัครนายกเมืองพัทยาจำนวน5คนและผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาจำนวน67คนทั้งนี้กกต.ระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครแต่ละรายว่ามีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญก่อนการประกาศรายชื่อผู้สมัครอย่างเป็นทางการสำหรับวันสุดท้ายของการประกาศรายชื่อผู้สมัครคือวันที่8มิถุนายน2569ก่อนเข้าสู่ช่วงการหาเสียงเลือกตั้งและเตรียมพร้อมสำหรับการลงคะแนนเสียงในวันที่28มิถุนายน2569เพื่อเลือกผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะเข้ามาทำหน้าที่บริหารและพัฒนากรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาในวาระต่อไปนิพนธ์ชัยพฤกษ์รายงานครับ
7: ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
9: ประธานาธิบดียูเครนส่งจดหมายเปิดผนึกถึงผู้นำรัสเซียเสนอให้มีการเจรจาแบบพบหน้าระหว่างกันเพื่อยุติสงครามขณะที่รัฐบาลมอสโกเร่งเสริมความแข็งแกร่งด้านการป้องกันทางอากาศท่ามกลางการโจมตีหลายครั้งจากกองกำลังยูเครนกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ประกาศว่าพื้นที่ทางเหนือของอิสราเอลจะยังคงไม่ปลอดภัยตราบใดที่กองทัพอิสราเอลยังโจมตีพื้นที่ทางใต้ของเลบานอนพร้อมปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงของสหรัฐและย้ำว่าจะเดินหน้าสู้ต่อไปตราบเท่าที่ยังมีการยึดครองดินแดนในเลบานอนอิหร่านเผยจะเรียกเก็บค่าบริการจากเรือที่จะเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซไม่ใช่ค่าผ่านทางโดยกำลังร่างข้อกำหนดต่างๆที่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศไกด์ปีนเขาชาวเนปาลรอดชีวิตปาฏิหาริย์หลังสูญหายไปบนยอดเขาเอเวอเรสต์นาน6วันโดยไม่มีอาหารและออกซิเจนท่ามกลางสภาพอากาศหนาวจัดสมรักษ์วัฒนศรีรายงานค่ะ
14: สังคมไทยจะร่มเย็นถ้าทุกคนเป็นมิตรหันหน้าเข้าหากันด้วยจิตใจที่ปราศจากความโกรธเคือง
7: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
15: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
16: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนสปูน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: จงทำงานหนักอย่างเงียบๆและปล่อยให้ความสำเร็จส่งเสียงดัง

0: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และ
1: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถ
2: ชาวบู

0: ข่าวเช้า
1: ข่าวลิปแพทีมนะฮะ
2: ครับ
1: นั่งอยู่กับพวกเรา3คนชั่วโมงนี้ชั่วโมงที่2กันแล้วนะติดตามกันได้เลยนะครับเดี๋ยวชั่วโมงนี้มีอะไรขำๆให้ปอดโยกอีก
0: ถูกต้องครับ
1: นะฮะเพราะฉะนั้นติดตามกันได้ในชั่วโมงนี้นะครับแล้วก็รวมถึงเทนนิสขำดับด้วย
0: ใช่แล้ว
1: นะฮะ
0: ชั่วโมงแรกขำกันไปเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะพร้อมฟังชั่วโมง2ต่อกันแล้วใช่ไหมฮะ
3: เอาเลยเปิดเลย
1: โอ้ใจเย็นดิโอ้นะฮะ
0: ไม่เช็คก่อนไงเผื่อเขายังขำไม่เสร็จไงตั้งแต่ช่วงชั่วโมงแรกเดี๋ยวจะฟังเทรนด์ X ไม่รู้เรื่องกันเอา
1: ใช่ใช่นะครับวันนี้เครียดมาทั้งวันฟังทั้งพีแล้วรู้สึกว่า
0: ผ่อนคลายแน่ๆ
1: เครียดเพิ่มขึ้นอีกวันนะครับผมนะฮะสุดยอด
3: หรือเราจะหางแต่ต้นชั่วโมงไปเลยอ่ะ
0: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนดีกว่าฮะ
1: นะครับ
3: อันนั้นเอาเทรนด์ X 3อันดับก่อนเลยแล้วกันนะ
0: ได้เลยครับผม
3: เทรนด์ X 3อันดับสามของเราวันนี้นะครับคือออม X Gentle Monster Icon สยามนะครับเมื่อวานน้องออมกรณภัสนะครับก็ได้ไปเข้าร่วมงานเปิดตัวนะครับWedgie Collection Pop Up นะฮะคอลเลกชันใหม่จาก Gentle Monster นะครับที่ Icon สยามนะครับเรียกว่าสวยกระแทกใจเหล่าแฟนคลับที่มารอชมรอบงานสุดๆไปเลยนะครับใครเห็นต้องโดนน้องออมตกแน่นอนนะครับส่วนใครอยากจะเข้าไปดูความสวยของน้องออมก็ไปตามกันได้เลยนะครับที่ออม X Gentle Monster Icon สยามเช้านี้ติดอันดับ3นะครับ
0: ครับผมไปกันต่อที่อันดับ2ครับผมกับ Hashtag วอลเลย์บอลหญิงครับผมเพราะว่าเริ่มแล้วครับกับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง Nation League 2026ครับแล้วก็เช้านี้เนี่ยกำลังมันเลยครับผมกับแมตช์ของแคนาดาที่เจอกันกับสหรัฐอเมริกาครับผมคือแมตช์นี้เนี่ยเรียกว่าต้องลุ้นกันทุกนาทีนะคือวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องการแรลลี่นะครับผมแล้วแมตช์นี้เนี่ยหลังจากที่ได้ดูไฮไลท์นะคือแรลลี่กันมันมากๆนะครับผมระหว่างแคนาดากับสหรัฐอเมริกานะครับผมส่วนวันพรุ่งนี้ครับ6มิถุนายนครับผมสามารถส่งกำลังใจเชียร์สาวไทยกันได้ครับผมเจอกับเบลเยียมนะเวลาบ่าย2นะครับผมเดี๋ยวมารอเชียร์ไปด้วยกันครับส่วนใครอยากติดตามความมันแล้วก็เชียร์ทีมชาติไทยของเราเนี่ยเข้าไปได้นะครับผมที่แฮชแท็กนี้เลยครับกับแฮชแท็กวอลเลย์บอลหญิงครับผมเป็นกำลังใจให้กับนักตบสาวไทยกันด้วยนะจ๊ะ
1: เมื่อวานนี้ผลเป็นไงบ้างอ่ะเมื่อวานนี้รู้สึกว่าจะเสมอ 2-2 ใช่ไหม
4: แพ้จีน
1: แล้วก็แพ้เหรอแพ้ในเซตสุดท้ายเหรอ
3: แพ้เซตสายแพ้ใช่ไหม
1: อ๋อ 3-2
4: ใช่คร
1: ับ
4: อ๋อ
1: นะฮะเขาบอกตีเสมอได้ไง
0: ใช่แต่ว่าของไทยเรารู้สึกว่าเซตนี้จะเป็นแบบยุคใหม่นะเป็นแบบ
4: เป็น
1: เหมือนเด็กน้องๆผสมกันมา
3: แต่ว่าได้โค้ชคนเดิมมาโค้ชแอดอ่ะเอ้ยโค้ชอะไรนะโค้ชออส
1: โค้ชออส
0: โค้ชแอด
1: โค
0: ้
1: ชแอดแล้วล่ะ
3: โค้ชแอดที่ทำสมัยเจ็ดเซียนอ่ะ
1: ใช่ใช่นะครับผมซึ่งก่อนนั้นเป็นโค้ชด่วนแฮ
3: ่โค้ชด่วน
1: เสร็จแล้วเป็นโค้ชออสนะครับผมนะฮะอ๋อก็คือพ่ายจีนไปแหมเมื่อวานนี้ก็สุดมันเลยนะครับผม
4: สนุก
1: สนุกมากเมื่อวานนี้ช่วงหัวค่ำ
4: มันเหมือนกับว่าเป็นเด็กใหม่และเด็กใหม่ทั้งจีนก็เป็น
3: เด็กใหม่เหมือนกัน
0: เด็กใหม่เหมือนกัน
3: เป็นเลือดใหม
1: ่นะฮะเมื่อวานรู้สึกว่าเป็นทีมผสมนะของเราก็จะเป็นน้องๆยุคใหม่แล้วก็รวมถึงก็จะมีแบบเหล่าบรรดา
0: ตัวเก่าบ้าง
1: ตัวที่แบบเป็นตัวประจำเนี่ยอยู่นะครับผมน้องพันธ์ก็ยังอยู่แล้วก็มีทัศดาวก็ยังอยู
3: ่
1: พิมพิชยาก็ยังอยู่แล้วก็มีน้องๆรุ่นใหม่เข้ามานะครับเดี๋ยวติดตามได้สำหรับ VNL นะฮะสนุกสนานแน่นอนนะครับส่วนที่ทางกันนำดึงเรานะฮะเป็นเรื่องราวของพรุ่งนี้มีคอนอิงฟ้ามหาชน3นะครับสิ้นสุดการรอคอยวันพรุ่งนี้แล้วพบกับคอนเสิร์ตอิงฟ้า Legacy นะครับมหาชน3นั่นเองนะฮะบอกเลยว่าแฟนคลับทุกคนต้องคิดถึงแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตารอเป็นอย่างมากถ้าไม่อยากพลาดเข้าไปติดตามต่อกันได้ที่แฮชแท็กพรุ่งนี้มีคอนอิงฟ้ามหาชน3ได้เลยนะครับเจอกันพรุ่งนี้นะครับผม
0: เจอ
1: กันใน3ดับเราชามี
0: พี่เชื่อพี่ชาวใช่มั้ยผมเคยเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอล
1: เฮ้ยจริงเหรอ
0: ไม่มีมุกนะอันนี้เล่าให้ฟังเฉย
1: เอาเหรอ
0: ใช่ครับเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอล
1: ระดับไหนเยาวชนหรือว่ามหาลัย
0: มหาลัยเฉยครับมหาลัยมหาลัย
1: ที่จุฬา
0: ใช่ครับเป็นของคณะนะไม่ได้เป็นตัวมหาลัยไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับแต่ว่า
1: แล้วลงแข่งในประเภทไหนบ้างในกีฬาในมหาลัยเงี้ยเหรอ
0: ใช่ครับก็คือแข่งเฟชชี่CU Open อะไรพวกนั
3: ้
0: น
3: ของทีมพีมนี่คือเวลารับลูกบอลเล่เสียงเป็นไง
0: เฮ้ย
3: ฝั่งตรงข้ามรับลูกบอลเล่
0: คือเราคือมันเป็นจริงๆเพราะทีมวิศวะเนี่ยมันเป็นแบบทีมเดียวเป็นทีมเดียวเลยในการแข่งขันที่แบบที่แมนแมน
3: อ
0: ะที่เหลือเนี่ยจะเป็นแบบโอ้โหเฮฮาปาร์ตี
3: ้ชาว LGBTQ
0: แต่ว่าไปถึงเขาเก่งมากจริงๆนะเราสู้เขาไม่ไหวเลยขนาดเราว่าเราแบบกำยำนะของเขาแบบดูแบบตัวผอมๆเพียวๆจะตกมาท
3: ี
0: น
3: ึ
0: งคือแบบแขนแดงอะอันเดอร์รับแขนแดงนะครับผมเพราะว่าเก่งกันมากๆจริงอะแล้วแบบ
1: ก็มีคนสูงๆนั่นเลยนะ
0: ใช่ใช่ใช่
3: แต่พี่ชาวนี่เขาเคยเป็นนักบอลตัวโรงเรียนนะ
1: ถูกต้อง
3: โรงเรียนเลยนะชื่อที่ติดไป
1: ปานพันธ์วิทยา
3: ปานพันธ์
1: นะครับในพระบรมราชูปถัมภ์
3: นี
1: ่นะครับ
3: เขาเป็นแบบ คือถ้าเขาไม่เลือกเดินเส้นทางสายดีเจอ่ะเขาติดทีมชาติไปแล้ว
1: ถูกต้อง
0: ซึ่งเป็นทีมชาติปารากวัยด้วย
1: ก็มีสัญชาติไงใช่คุณพ่อเป็นกีต
0: แม่ครับ
1: เป็นเจ้าของบ้าน
0: โอ้ยคนละต
1: ำแม่เหยียบตีนนะพ่อกีต
3: กีตเลย
0: โอ้พ่อกีตแม่เหยียบตีนซะแล้ว
3: ครับไปดูคอนเสิร์ตกันดีกว่าครับผู้ฟัง
1: ที่ไหนฮะ
3: GDH คอนเสิร์ตโตมาด้วยกันครับวันที่14มิถุนายนนี้นะฮะคนที่โตมากับหนังของทั้งเวอร์ชันที่เป็น GTH แล้วก็เปลี่ยนมาเป็น GDH เนี่ยนะครับจะได้เจอกับประสบการณ์ที่พวกเขาไม่ได้เคยได้สัมผัสมาก่อนนะครับเพราะว่า GDH นะครับเตรียมเปิดกล่องความทรงจำที่คุณรักและคิดถึงในมัมมะพรีเซนต์ GDH โตมาด้วยกันนะครับออเคสตรามูฟวี่คอนเสิร์ตนะซึ่งคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับไม่ใช่แค่การรวบรวมเอาเพลงจากหนังของ GDH นะแต่ว่าเป็นการพาทุกคนเนี่ยกลับไปนั่งอยู่ในซีนของหนังผ่านเสียงเพลงแล้วก็นักร้องนักแสดงที่หลายคนคิดถึงจากที่หลายคนมาว่าที่ได้ไปดูซ้อมมาบอกเลยว่าอื้อหือคนลุกซึ่งนั้นน่าจะบอกได้ว่างานนี้นะฮะจะเป็นอะไรได้จะเป็นอะไรบ้างนะครับที่มากกว่าคอนเสิร์ตทั่วไปแน่นอน
0: ครับจากห้องแอร์แน่ๆแหละอย่างน้อย
1: และที่สำคัญคือกว่า60ชีวิตนะฮะ
3: uh-huh.
1: นะครับสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับผมเป็นเรียกได้ว่ามามาพรีเซนต์ GDS โตมาด้วยกันออเคสตรามูฟวี่คอนเสิร์ตจะเป็นมีทั้งหนังสั้นที่อยู่ในนั้นด้วย
3: uh-huh.
1: แล้วก็จะมีคอนเสิร์ตอยู่ในนั้นด้วย
3: uh-huh.
1: แล้วก็จะมีเหล่าบรรดาศิลปินดาราที่คุณโตมาถ้ายุคพี่ชาวก็จะเป็นซันนี่นะครับโอป
3: อ
1: เอมณีรัต
3: ครับ
1: นะครับก็จะเป็นแบบเพื่อนสนิทนะครับผมแล้วก็แฟนฉันก็จะเป็นยุคที่แบบว่าเจนน้องๆขึ้นมาที่รู้จักกัน
3: ของผมยุคผมนี่ก็จะเป็นต่ายซีซันเชน
1: บอล
3: ซีซันสักซีดอะไรอย่าง
1: น
3: ี
1: ้นะฮะแล้วก็จะมีหนังสายลับจับบ้านเล็กนะครับผมแล้วก็จะมีแบบโอ้โหเยอะแยะมากมายแล้วก็จะมีคุณซันนี่ก็ ATM เออรักเออเลอร์นี
3: ้
1: นะครับแล้วก็จะมีไอ้คนหล่อลวงนะครับน้องณดงณเดชนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วหนังคุณภาพของ GDH เนี่ยที่คุณโตมาด้วยกันเนี่ยวันนั้นเนี่ยเราจะมารวบรวมไว้ทั้งหมดคุณจะได้เจอกับพระนางแล้วก็นักแสดงมากฝีมือที่เรียกได้ว่าเป็นไอคอนของยุคนี้เนี่ยนะครับที่โตมากับ GDH คุณจะได้เจออย่างแน่นอน
3: แล้วเพลงของหนังของ GDH อ่ะทุกเรื่องคือเพลงดีหมดเลย
0: เอาจริงนะแค่ซักซีดเอาเพลงซักซีดกลับมาทุ้มอยู่ในใจซักซีดนึงกลับมานี่ก็ขนลุกแล้วนะ
1: ใช่
3: รวมถึงไอ้นี่หนังเรื่องที่ผมชอบเลยความจำสั้นแต่รักสัญญ
1: า
3: ที่คุณเป้อารักเล่นแล้วพี่เบิร์ดร้อง
1: ถูกต้องนะครับเมื่อวันพุธนี้เนี่ยน้องต่อธนภพกับน้องก้าวสุภาษามาที่แฉ
3: อ
1: ันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นฮอร์โมน
0: ไอ้นี่พิมโตมากับฮอร์โมนเลย
1: ลาบุญนะครับผมก็อันนี้ก็คือกินสไปต้องใส่ถุงถูกไหม
0: ใช่ใช่ใช่
1: ตอนน
0: ั้
1: นไข่กับสไป
0: ซ์โอ้ยสกินเฮดกำลังมาเลยตอนนั้น
1: สกินเฮดเลยแล้วก็
0: ตัดออกมาเหมือนเพิ่งไปบวช
1: น้อง
0: ทำไมพี่ไผ่ทำแบบ
3: กินสไปซ์ไม่ต้องใส่ถุงไม่ได้หรอ
1: ไม่ได้ไม่ได้แล้วน้องสไปซ์บอกว่าถ้ากินสไปซ์ต้องใส่ถุงอ
0: ัน
1: นั้นก็คือเป็นวลีเด็ดติดเทรนด์ทวิตเตอร์ตอนนั้นนะครับผมตื่นเช้ามาเทรนด์ทวิตเตอร์ติดเลยแล้วก็น้องๆเนี่ยที่เดินสยามเนี่ยต้องแต่งตัวเหมือนน้องสไปซ์ก็คือว่าถักเปียด้านหน้าแล้วก็ทาลิปสีแดงๆแล้วก็แต่งหน้าบีมบิ๊กอายประมาณนั้นเพราะฉะนั้นแล้ว
0: ผู้ชายต้องโกนหัวเหมือนพี่ต่ออ
1: ่ะถูกต้องสกินเฮด
0: แต่คือมันไม่ได้รอดทุกคนนะพี่เข้าใจป่ะ
1: นะฮะจำได้ไหมครับคุณฟังผู้ชมครับเพลงไหนที่เราโตมาด้วยกันกลับไปเจอเพื่อนเก่าผ่าน94หนัง100เพลงในความทรงจำกลับมาสัมผัสความรู้สึกเต็มๆในรูปแบบใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่ามาร้องให้สุดเสียงกับศิลปินนักแสดงที่คุณรักในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนนะครับผมนะฮะนี้นะฮะที่ไหนครับวันแบงคอกฟอรัมนั่นเองคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับติดตามมาได้เลย
0: ใช่แล้วซึ่งต้องรีบไปกดบัตรกันด้วยนะจ๊ะเพราะว่าบัตรเหลือไม่มากแล้วครับผมสามารถหาซื้อได้ที่ Thai Ticket Major ทุกสาขาครับแล้วก็เว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com ครับที่สำคัญที่สุดนะครับผมบัตรทุกใบมีค่าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการมอบเงิน5ล้านบาทให้กับมูลนิธิดวงใจใหม่ช่วยผ่าตัดหัวใจผู้ป่วยระยะเร่งด่วนจำนวน111ดวงด้วยนะครับผม
1: ครับผม
0: แต่ว่าวันนี้ครับพี
1: ่ๆ FM ของเราโดยเพราะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ติดตามพวกเรามาตลอดเวลาย
0: ังไงฮะ
1: วันนี้พี่มีงบให้หมื่นนึงเลย
3: เฮ้ย
1: มีให้หมื่นนึง
3: ให้เป็นเงินเลยเหรอ
1: ให้เป็นบัตรเลย
3: ให้เป็นบัตรเลยนะ
1: 5,000 เอาไป2ใบ
3: เฮ้ย
0: 2ใบเลยเหรอ
3: เราจะแจก5รางวัลรางวัลละ2ใบก็เท่ากับว่า10รางวัลเอ้ยโน5รางวัลไงแต่ว่าบัตรที่ได้ไปทั้งหมด10ใบ
1: ติดใบไปละ 5,000 เหรอ
3: เออ
1: เฮ้ย 50,000 เหรอ
3: บัตรราคา 5,000
0: บัตรราคา 5,000 10ใบ 50,000 บาท
1: แจก 50,000 เลยอ่ะวันนี้
3: ก็คือ5รางวัลก็คือคุณจะได้ไป2ที่นั่งไปดูใครก็ได้2ที่นั่งก็เท่ากับ 10,000
1: ครับผม
3: 5รางวัลรางวัลละ2ใบนะครับบัตรราคาใบละ 5,000 บาทนะครับรอบวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนนะครับตอน 20:30
0: ครับผม
3: กติกาก
1: ติกากติกาของเรา
3: ครับถามว่าอะไรดีอ่ะ
1: ภาพยนตร์เรื่องแรกของ GDS
3: โหมันต้องตั้ง
0: แต่ผมยังไม่รู้เลยอ่ะ
3: อันไหนลองถามนี่พี่ชาลองถามอยากลองถ่ายเล่นอันนี้ไม่อันนี้ไม่ได้เป็นคำถามที่เราจะใช้ถามจริงนะ
1: อ้าวแม่กูถามจริงอ่ะ
3: นี่ไง
1: เขามีถามเล่นๆ
3: เขามีเขามีคำถามมาโย
0: อ๋อมีคำถามมาให้
3: แต่ว่าเอาคำถามจากพี่ชา
1: ผมชอบง่ายโอ้ยคำถามง่าย
3: เหรอ
1: เออ
0: เฮ้ยผมไม่รู้อ่ะ
3: เผื่อเด็กยุคนี้เขาไม่ได้เกิดมาตอนนั้นไง
0: ผมไม่รู้นะ
3: เขาไม่โตมาอย่างเงี้ย
1: อ่าโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเอาคำถามนี้ก็แล้วกัน
3: เอาคำถามพี่ชาวก่อนอยากทายเล่นๆเฉย
1: ๆอ่ะหนังเรื่องแรกของ GDS
3: ชัตเตอร์กดติดวิญญาณ
1: ไม่ใช่
0: แฟนฉัน
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่เหรอ
3: แจ๋ว
1: ไม่ใช
0: ่โหงั้นผมไม่รู้แล้วอ่ะ
3: มหาลัยเมืองแร
1: ่ถูกต้อง
0: เฮ้ย
3: เฮ้ยจริงป่ะ
0: เอาไปเลยเอาไปเลยบัตรดูยืนเดี่ยววันที่19มิถุนายน
3: เฮ้ยฉันได้บัตร
0: 2ใบ
3: ใช่เหรอพี่มหาลัยเมืองแร่เหรอ
1: ไม่ใช่ฮะ
0: เอาไม่ใช่
3: โอ้ย
0: นี่ไงแฟนฉัน
3: ไม่ใช่
0: เอาไม่ใช่เหรอ
1: ใช่เหรอ
3: ไม่ใช่
1: หนังของ GTS นี่ต้อง GTS ไหม GDS
0: GDS GDS
1: นะฮะ
3: วันนี้เราขอคำถามเราจะขอแค่ GDS เท่านั้นนะครับอ่ะคำถามจริงๆนะคุณฟัง
1: มา
3: อันนี้คือคำถามจริงๆนะครับคุณฟังสามารถเข้าไปตอบคำถามให้เร็วที่สุดและถูกต้องที่สุดนะครับที่ Facebook ของ EFM Station ตอนนี้เข้าไปรอได้เลยนะครับใครตอบเร็วและถูกต้องที่สุดนะครับแอดมินจะติดต่อกลับไปคำถามมีอยู่ว่า
1: คำว่า GDS ย่อมาจากว่าอะไรและมีความหมายภาษาไทยว่าอะไรบ้างครับ
0: ความหมายภาษาไทยด้วยนะครับผมไม่ใช่แค่ตัวย่อภาษาอังกฤษนะ
3: Good morning dude how are you today
0: โอ้โหอินเตอร์เนชั่นแนลมาก
1: ครับผมนะฮะ
3: ย่อมาจากอะไรอ่ะ
0: GDS อ่
1: าฮะ
3: ย่อมาจากคำว่าอะไรอ่ะใครเซิร์ชใบตอนน
1: ี้
3: เข้าไปตอบนะ EFM Station นะครับมีทั้งหมด5รางวัลนะรางวัลละ2ใบนะครับบัตรที่เราแจกคือใบละ 5,000 บาทเลยนะครับ
1: Good day how are you นะฮะ GDS นะครับย่อมาจากอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นแล้ว5รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งนะครับผมบัตรราคา 5,000 บาทเข้าไปตอบได้ที่ Facebook ของ EFM Station เท่านั้นนะครับเดี๋ยวน้ำท่วมจะเป็นคนเลือกให้นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ทราบก็รีบเข้าไปตอบแล้วกันตอบให้ถูกด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วความหมายที่ถูกต้องคำว่า GDS ย่อมาจากคำว่าอะไรและหมายถึงอะไร
3: ครับ
1: นะฮะ
3: แต่ถ้าถามเป็นยุคของ GDS เนี่ยจาก GTS เปลี่ยนมาเป็น GDS หนังเรื่องแรกของ GDS คือเรื่องอะไรพี่รู้ป่ะ
1: ไม่รู
0: ้จริงเหรออ๋อมันเพิ่งเปลี่ยนเมื่อไม่นานมานี้หรอ
1: ใช่ใช่ใช
3: ่หลายปีแล้ว
0: เออแต่อันนี้คือผมจำได้ว่าผมโตแล้วผมเลยได้ดูเรื่องนี
1: ้คุณผู้ฟังที่ตอบมาทางข้อความนะครับเข้าไปตอบที่ EFM Station นะ
0: ครับ
1: นะครับจะได้บัตรนะตอบตรงนี้ไม่ได้บัตรนะลูก
3: ครับ
1: นะครับผม
0: ตอบตรงนี้เดี๋ยวแจกบัตรไปดูยืนเดี่ยวฮะ
1: โอ้โห
0: ได้ครับ
1: ยาวเลยเนี่ยยืนเดี่ยวยืนหาวด้วย
3: เมื่อยเลย
1: นะไม่ยืนเดี่ยวยืนหาวด้วย
3: ถูก
1: นะครับผมเดี๋ยวน้ำท่วมเข้าไปเช็คนะนะครับว่าใครตอบถูกกันบ้างนะครับ
3: หนังเรื่องแรกพอเปลี่ยนจาก GTH มาเป็น GDS นะครับคือ
1: แ
3: ฟนเดย์
0: ใช่แล้ว
3: แฟนกันแค่วันเดียวของพี่โต้งบรรจง
1: ครับ
3: ซึ่งเป็นคนที่เล่นก็คือพี่เต๋อเฉินทวิทย์กับน้องมิวนะฮะน้องมิว
1: เพราะฉะนั้นแล้วก็ไปนะเดี๋ยวเราไปรวมตัวกันวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนนี
3: ้ครับ
1: นะครับเวลาจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมี2รอบนะมีรอบบ่าย2กับรอบทุ่มครึ่งนะนะครับเดี๋ยวเราลองรอเดี๋ยวน้ำท่วมจะแจ้งให้ทราบว่าไปดูรอบไหนนะครับผมตอนนี้เป็นไงบ้างใน FM Station เราน้องน้ำท่วมครับตอบถูกเยอะมั้ยฮะตอบถูกมั้ยครับใน Facebook เรา
0: น้องต้องมีถูกบ้างแหละว่าเราไม่ได้ห้ามเปิดอินเทอร์เน็ตนะฮะ
3: โอ้ค้างไปเลยอ่ะ
0: โอ้โห
3: ข้อความค้างไปเลย
1: อันนี้ได้บัตร 5,000 น่ะคิดดูเองแล้วกันน่ะโอ้โหสุดยอดบัตรพรีเมียมด้วย
0: บัตรค่าพอง
3: เขาบอกว่ามีเรื่องปรึกษาม
0: ีเรื่องปรึกษา
3: อะไรเนี่ย
1: นะฮะนะครับผมรีบกด
3: เดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปนะครับมีคนตอบถูกเยอะมาก
0: แต่ผมสงสัยว่าทำไมเขาไม่ชวนผมไป งานเนี้ย GDS
1: เฮ้ยเดี๋ยวพี่เล็กก็บอก
0: ให้ไม่ผมอะเคยนะผมเคยไปปรากฏตัวอยู่ในซีรีส์ GDS เรื่องนึง
1: เรื่องเหรอ
3: เรื่องอะไร
0: ชื่อเรื่องว่า Project S พี่เคยดูไหมฮะ
1: Project S
0: Project S ตอนสปาย
3: ไ
0: ม่ใช่อันนั้น Project H
1: นะฮะ
0: ผมไม่เข้าใจ
1: Project S นี่
0: Project
1: S เป็นภาพยนตร์หรือซีรีส์
0: ซีรีส์ครับผมเป็นเรื่องเกี่ยวกับวอลเลย์บอล
1: อ๋อเหร
3: อเอาพูดตามตรงเลยมั้ย
0: พูดตามตรงเลย
3: เราไม่ใช่ตัวโปรโมท
0: ผมรับไม่ได้นะอันนี้ผมพูดจริงมีอยู่วันนึงเขาขอคิวผมไปทั้งวันเรียกไปถ่าย
3: ได้ถ่ายมั้ย
0: ถ่ายผมยืนเป็นอะไรรู้ป่ะ
3: เป็นอะไร
0: ผมยืนน่ะแล้วเขาเอากล้องอ่ะ
1: ช้อน
0: ยิงเข้าหางขาผมแล้วเห็นเป็นน่องผมเป็นแบบเบลอๆอยู่ข้างหน้า
1: คือน่องคุณได้ออกอ่ะ
0: ใช่ชัดกว่าแบงค์ทิตตี้
1: อ
0: ีกคือใครเห็นน่องผมต้องจำได้ผมค่อนข้างมั่นใจ
3: ขาของพิมพ์ไปคือแบงค์ทิตตี
1: ้นี
3: ่ไปหาดูกันนะเรื่องอะไรนะ
0: Project S The Series ตอน Spike ครับ
1: อ่าฮะ
3: โอเค Project S
0: กระทบไหลมาโอบนิธินี่ผมปั้นมากับมืออันนี้เราคัดได้ไหมฮะโอ้ไลฟ์ด้วย
1: โอเคอ่ะเดี๋ยวให้น้องน้ำท่วมเป็นคนเคลียร์นะครับ
3: ครับ
1: เรียบร้อยนะครับเดี๋ยววันที่4มิถุนายนนี้เราเจอกันที่วัน Bangkok Forum นะครับผ
3: ม
1: นะฮะ
3: ก่อนเบรกเอาอีกสักหนึ่งคอนเสิร์ตไหม
1: ได้ดิ
3: The Weeknd
0: โหอันนี้ยิ่งใหญ
3: ่อยากไปดูอ่ะอยากไป
1: ของใครอ่ะ
3: ใครจัดเหรอ
1: The Weeknd เหรอ
3: The Weeknd ไง
1: Weeknd After Hour นะครับผม Till Dawn Tour
3: ครับ
1: ในกรุงเทพใช่ไหม
0: ใช่แล้ว
3: บัตรคือ sold out ไปแล้วเพราะว่าโอ้โหถล่มทลายมาก
0: ไม่ถึง10นาทีป่ะล่าสุดที่ผมแบบผมลองดูอะตอนแรกผมอยากกดเหมือนกันแต่เข้าไปอีกทีคือไม่เหลือละ
3: ก็เป็นแบบ
0: มันก็จะเป็น R&B soul นิดนึงป๊
1: อ
0: ปหลักๆครับ
1: ดังไหม
0: ดัง
1: เหรอ
3: ใช่
1: เ
3: พลงเขาเท่ดีผมชอบ
1: นะฮะ
3: สองรอบกระแซงคือเต็มหมดเลยนะ11 12ตุลาคม
1: ครับผม
3: นะฮะแล้วในที่สุดนะครับผู้จัดคอนเสิร์ต Live Nation Tarot นะครับก็ประกาศเพิ่มรอบ3นะฮะเรียบร้อย
0: โอ้โหมีลุ้น
3: ซึ่งรอบ3เนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นในวันที่13ตุลาคมนะครับที่ราชมังนะครับโดยจะมีการเริ่มจำหน่ายบัตรรอบพรีเซลนะครับสำหรับแฟนคลับในวันนี้ก็คือ4มิถุนายนนะฮะเอ้ยไม่ใช่สิเมื่อวาน4มิถุนาและจำหน่ายบัตรคนทั่วไปคือวันนี้นะคนทั่วไป5มิถุนายนนะครับเรียกว่าเป็นการกลับมาเยือนเมืองไทยในรอบหลายปีของ The Weeknd นะครับครั้งนี้ก็เป็นที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเขาจะกลับมาในการแสดงคอนเสิร์ตในสเกลแบบสเตเดียมที่อลังการและยิ่งใหญ่มากกว่าโชว์ครั้งก่อนที่เกิดขึ้นในระดับอารีนาแน่นอนนะครับ3รอบติดต่อกัน3วันรวดที่สเตเดียมใหญ่นะครับที่ราชมังคลากีฬาสถานเลยก็ใครที่ยังไม่มีบัตรวันนี้ยังพอมีโอกาสนะ
0: ใช่มีลุ้นมีลุ้น
3: รอบสำหรับคนทั่วไป
1: เพราะว่ารอบ1รอบ2เนี่ยเราจะไปจัดที่สนาม700ปีเชียงใหม
3: ่สมโภชอ
0: ่ะอันนี้เดี๋ยววิกเอ็นรู้อย่างนะฮะ
1: แล้วรอบ3มาที่ราชมัง
3: ราชมังเขาจองราชมังไว้แล
1: ้
3: ว
1: ราชมัง
0: 3
1: ว
0: ัน
1: เลย
0: 3วันเลย
1: โอเค
3: สนามบอลที่ไม่ได้เตะบอล
1: เออ
3: ผมว่าจัดคอนเสิร์ต
1: แน่นอนได้ตังค์ไงเหมือนกันแล้วเดี๋ยวไปปูย่านะครับ
0: โอ้ยแต่ว่าช่วงนี้ศิลปินต่างประเทศมาไทยเยอะมากเลย
1: พี่ก็ไปลองฟังแล้วทำไมพี่ไม่รู้จักเดอะวีคเอนด์วะเพราะพี่เป็นคนชอบโซแอนบีอยู่แล้ว
0: เฮ้ยมันมีเพลงอะไรดังๆมั้งนะพี่ทว
4: มฟังเพราะว่ามันเป็นเพลงติดหูเราเหมือนกันแต่เราไม่รู้ว่า
0: ใช่
1: ของเขาร้อง
4: เ
1: นี่ย
4: ใช
1: ่เมื่อดวงใจมีรัก
0: โอ้
1: ดังจนโลกโผล่บินใช่เพลงนี้เคยฟังบินไปไกลแสนไกล
0: โอ้โหอันนี้อะไรเดอะสุดสัปดาห
1: ์เอ่ยพูดเอ่ยมานี่เกิดมาแล้วได้ฟังเลย
3: ไม่ฟังนะ
1: เออ
3: เมโลดี้
1: ของคุณของดิวิกเอน
3: วิกเอนวิกเอน
0: ล่าสุด
1: สุชาติชวังกูลผม
0: ล่าสุดเดอะวิกเอนเอามาทำใหม่ด้วยเขาแลบกับเจนเย่กับจีนายนะ
1: คร
0: ับ สามคน
1: นะครับ
3: ครับ
1: เดี๋ยวเบรกก่อนแล้วกัน
0: ครับ
1: เดี๋ยวกลับมาหนึ่งเรื่องแล้วกันนะฮะช่วงนี้ก็เดี๋ยวให้พิมได้ฉายแสงเรื่องเลย
3: ครับ
1: นะครับผมอีกหนึ่งเรื่องฮ่าปอดโยกนะครับผม
3: หลังเบรกนะ
1: ครับผมสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาแฉ
0: ข่าวเช้าครับ
1: นะครับผมลิศพิมพ์ลิศเพชรพิมพ์นะครับ
2: แฉข่าวเช้า
5: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเร
1: เรเรเร
0: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
1: ออีไอเร
0: พอดีอย่างที่คิดเร
1: ออีไอเร
0: ตัวอย่างที่คิดเร
1: ออีไอเร
0: พิเศษอย่างที่คิดเร
1: เร
0: ชูการ์น้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร

0: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเร
1: เรเรเร
0: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
1: อ่อีไอเร
0: พอดีอย่างที่คิดเร
1: อ่อีไอเร
0: ลงตัวอย่างที่คิดเร
1: อ่อีไอเร
0: พิเศษอย่างที่คิดเร
1: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และ
5: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถ
6: กลับมายืนต่อแฉ
7: ข่าวเช้า
6: เรียนแท็กพีมนะฮะเรียบร้อยนะคุณฟังขอบคุณมากๆที่ร่วมสนุกกันนะครับ
7: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
6: ได้ไปแล้วนะครับผม5รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งบัตรใบละ 5,000 บาท
7: ถูกต้องรางวัลละหมื่น
6: ถามว่า GBS เนี่ยย่อมาจากอะไรแล้วความหมายภาษาไทย
7: ถูกต้อง
6: เรามาเฉลูกันดีกว่า
7: เฉลยครับผม
6: ครับผมยังไงครับน้องน้องพีมะ
7: GDS นะครับย่อมาจากคำว่า Cross Domestic Happiness นะครับผมหรือว่าแปลเป็นไทยเนี่ยคือความสุขมวลรวมประชาชาตินะครับ
6: นี
7: ่ Cross Domestic Happiness เมื่อกี้ไม่ใช่นะฮะอะไร Good day How are you ไม่ใช่
6: ไม่ใช่นะฮะ
7: นะฮะ
6: นะครับขอบคุณผู้ฟังด้วยที่เซิร์ชอย่างเร็วแล้วก็ตอบอย่างไวนะครับ
7: อาจจะไม่ได้เซิร์ชก็ได้นะบางคนอาจจะรู้อยู่แล้ว
6: โอ้พี่มาโชคสวยอีกแล้วไม่มีปัญหาเรานั่งหน้าคอมขนาดนี้นะฮะ 5,000
7: ห้าพัน
6: เช้าเลยนะครับ 5,000 นะครับผมแล้วบอกว่ากดบัตรอะไรเนี่ยเขาบอกว่า
8: BTS ไง
6: นะฮะ
8: เขาบอกว่า BTS ตอนนี้นี่คือคนที่แบบมีเงินอย่างดีคือไม่สามารถแบบที่จะกดบัตรได้นะ
6: วันเดียวกันเหรอกดบัตร
8: ต้องมีดวงด้วยเนาะคนละวันพี่แต่ว่าคือ BTS เขาแบบโอ้โหเวอร์วายแฟนคลับเขาแบบเยอะมากอย่างที่ไต้หวันชาวอาร์มี่ไต้หวันก็การที่จะกดบัตรคอนเสิร์ตเดี๋ยวนี้เขาต้องไปไหว้เทพเจ้านะ
6: เฮ้ยจริงเหรอ
8: พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ฉันเนี่ยได้ตั๋วคอนเสิร์ต BTS ด้วยเถิดแฟนคลับชาวไต้หวันนะครับของ BTS นะครับมีการแห่เดินทางไปขอพรกับเทพเจ้าเหยียวเหล่านะซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความรักและการแต่งงานตามความเชื่อของลัทธิเต๋าด้วยความคาดหวังว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะช่วยดลบันดาลให้การกดบัตรที่นั่งในคอนเสิร์ตของ BTS เนี่ยนะฮะที่จะจัดขึ้นนะครับในเมืองเกาสงของไต้หวันในช่วงปลายปีเนี่ยขอให้เราได้กดบัตรได้สำเร็จนะฮะเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกลุ่มแฟนคลับก็ได้มีการนำขนมในบรรจุภัณฑ์สีม่วงซึ่งเป็นสีประจำของวง BTS เนี่ยมาถวายนะฮะกับเทพเจ้าเหยียวเหล่า
6: ครับผมนี่กดได้ยังเหรอ
8: ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่า
7: ขอก่อน
8: นอกจากนี้ยังมีการนำสินค้าของวงนะฮะแผนที่นั่งคอนเสิร์ตนะครับมาพับเหมือนเราไปแก้ดวงอ่ะเหมือนเราแบบ
9: เอาทุ่งไหน
8: เหมือนเราชงอะไรอย่างเงี้ยหรือเหมือนเราปีชงอะไรอย่างเงี้ย
6: ก็คือว่าเอาที่นั่งเนี่ย
8: ที่นั่งคอนเสิร์ตมา
6: ให้เทพเจ้าดูด้วย
8: ถูกต้อง
6: ว่าหน้าตาเป็นแบบนี้
8: น
6: ะท่านช่วยหน่อย
8: แผนผังที่นั่งนะบางคนนี่อาจจะถึงขั้นแบบผมว่าอาจจะมีชี้ว่าขอที่นั่งตรงนี้นะแล้วในใบเขียนอวยพรเนี่ยมีวางบนโต๊ะหมู่บูชานะครับที่วัดหลงซาในกรุงไทเปด้วย
6: ครับผม
8: นะครับ
6: นะฮะอ
7: ยากรู้เลยว่าท่านรับเรื่องยังไงอ่ะ
8: เทพเจ้าจะงงไหม
6: ท่านต้องเปิดคอมด้วยนะท่านเปิดคอมแล้วก็เจอนะ
8: เทพเจ้าอะไรนะเยเหล่านะครับวันปกติคือได้ส้มได้หัวหมูได้นู่นนี่นั่นได้อยู่มาวันหนึ่ง
7: ฟันม่วงอ
8: ่
7: ะ
8: ได้แผ่นผังคอนเสิร์
6: ต
8: ได้อัลบั้ม BTS ได้โปสเตอร์อย่างเง
7: ี้
8: ย
7: เยลลี่ม่วงด้วยปะ
8: มีเยลลี่ม่วงด้วยหรอ
7: เอาสี BTS ไง
6: กระแสดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นบนโซเชียลมีเดียนะครับผมนะแฟนคลับชาวไต้หวันมีความเชื่อว่าเทพเจ้าเยเหล่าเนี่ยนะครับจะใช้ได้แดงแห่งโชคชะตาเชื่อมโยงตัวแฟนคลับเข้ากับที่นั่งคอนเสิร์ตใช้ได้แดงเชื่อมโยงนะครับกับเชื่อมโยงแบบตัวแฟนคลับกับที่นั่งคอนเสิร์ตว่ายังไงเนี่ยถ้ามาไหว้เทพเจ้าเยเหล่าแล้วเดี๋ยวหนูจะกดได้อย่างแน่นอนเพราะว่าท่านเนี่ยรับเรื่องอะไรเรียบร้อยนะครับเหมือนเอาดวงชะตาไปฝากไว
7: ้
6: นะครับคุณเจสซี่จวงฮะนะครับเป็นแฟนคลับวัย26ปีให้เหตุผลถึงการมาขอในครั้งนี้ว่าการหาบัตรคอนเสิร์ต BTS เป็นเรื่องหายากนะเป็นเรื่องที่หายากมากทุกคนเนี่ยเลยบอกว่าการขอเทพเจ้าขอพองเนี่ยนะครับแห่งความรักนั้นได้ผลดีที่สุดเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็คือการจับคู่อีกรูปแบบนึงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหนูเชื่อว่าเยเราเนี่ยจะเอาได้แดงแล้วก็ทำให้หนูเนี่ยได้แบบคอนเสิร์ตของ BTS อย่างแน่นอนละพี่ลูกแ
7: ท้ทำไมครึ่งแรกจะที่จวงเป็นคนไทยคร
6: ึ่
7: งหลังเป็นคนจีน
8: ผมนึกถึงพี่ที่เป็นที่เล่นตลกอ่ะชื่ออะไรนะ
7: อันนาพี่อันนา
8: พี่อันนา
6: ทายถูกต้องเลย
8: อ๋อพี่อันนาก็เป็นแฟนคลับของ BTS เหมือนกัน
6: อย่าลบหลู่นะเทพเจ้าเยเราจะพาเพรา ว่าให้ดูคอนี้ผังคอนเสิร์ตเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาจะนี่เลยเขาจะเอาได้แดงเนี่ยมาลิงก์หนูกับบัตรคอนเสิร์ตแล้วหนูก็จะกดได้หนูหลับตากดนะเย่เราก็จัดให้ถูกต้อง
9: แล้วทางด้านนักศึกษามหาวิทยาลัย22ปีกล่าวถึงความเชื่อมั่นครั้งนี้ว่ายังไงครับ
10: ก็ซิลสักคงเชื่อมั่นสิ่งนี้อย่างแท้จริงนะคำของคุณก็ซิขอไปก็จะเป็นจริงไง
6: ถูกต้องเลยอติ
10: ใช่เลย
6: อติมาซ่อนี่มาตรงนี้เลยนี่เดี๋ยวเจ้าเย่หล่อจะช่วยเองนะ
10: ไม่ซะหรืออย่าลดหรือ
6: ถูกต้องนะครับวง BTS ประกาศจัดเบอร์ทัวร์เมื่อปี2026นะครับและจัดการแสดง3รอบในเมืองเกาสงนะฮะในวันที่19 20 21พฤศจิกายนนี้ซึ่งถือเป็นการกลับมาขึ้นคอนเสิร์ตแสดงคอนเสิร์ตพร้อมกันพร้อมสมาชิกทุกคนในไต้หวันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2018นะครับผมผ่านมา8ปีด้วยกันแล้วอาร์มี่ชาวไทยล่ะคุณเริ่มเก็บแต้มบุญแล้วหรือยัง
8: อาร์มี่ชาวไทยหลายคนก็มีคนบ่นเหมือนกันนะว่าของเขาอ่ะกดไม่ได้แล้วก็มาเบียดเบียนของบ้านเราอะไรเงี้ยอ๋อ
7: ใกล้ไงบินใกล้ไงถ้าที่ไทยเนี่ยของเขาไปเทพเจ้าเยเหล่าเนี่ยของไทยเราควรไปที่ไหน
8: เทพเจ้าชัยสิงห์เอี้ย
6: พระตีมุรติ
8: พระตีมุรติ
7: อ๋อเขาเป็นแห่งความรักใช่ไหม
6: ความรัก
11: เนี่ยที่เป็นเนี่ยมุ้ยขวางอันนี้ที่มุ้ยขวาง
6: พระพิฆเนศ
11: อันนี้คือพระตีหน้าเซนทันเวิร์ด
7: มีแบบมีหลวงพ่อทันใจเชียงใหม่ไหม
6: พระแม่ลักษมี
11: อ่ะ
6: ตรงเกศร
8: เกศรข้างบน
11: อันนี้ไปละ
6: แล้วแต่
8: ต้องไปแบบองค์ที่เกี่ยวกับเรื่องความร
6: ัก ความรักความรักนะครับผมเพราะฉะนั้นก็อ่ะใครที่อยากได้บัตรด้วยแล้วก็มีตังค์ด้วยอันนี้ก็คือต้องมีตังค์ก่อนระดับแรกนะ
8: ครับ
6: ถ้าไปบนบานศาลเก่าแล้วไม่มีตังค์จองนี้ก็คือลำบากละนะครับมันก็ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นแล้วก็เดี๋ยวคนไทยจะต้องลุ้นกันว่า BTS มาเมื่อไหร่
8: แต่บัตร BTS เขาแบบจองกันยากจริงนะ
7: ผ่อนได้ไหมบัตร BTS
6: โอ้วางอีกแล้วข้าวมันไก่เขาไม่ให้ผ่อนมือไม่ให้ผ่อนบัตร BTS เนี่ยดูสิอันเนี้ยตลกกว่าเรื่องที่เล่าเยอะเลย
8: คุณตังบอกว่ามีดวงแต่ไม่มีเงินบางคนบอกว่ามีเงินแต่ไม่มีดวง
6: นะฮะ
8: อ๋อแล้วมันก็จะมีอะไรนะมีบอทที่ไว้กดบัตรคนปกติที่เข้าไปกดก็จะกดไม่ทันบอทก็จะกดไปหมด
6: อ่ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกี่ยวกับเรื่องบอทเรื่องอะไรงี้ไปขอเทพเจ้าออปติมัสออปติมัสพามเลย
8: ยังไม่โดนเก็บใช่ไหม
6: ยังไม่โดน
8: ยังอยู่แล้ว
6: อยู่ตลาดน้อยไป
8: เทพเจ้า
6: ออปติมัส
8: ออปติมัสพาม
6: ถูกต้องเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับบอทเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับเรื่องแบบเทคโนโลยีต้องไปออปติมัสนะครับผม
7: ถือว่าชี้เป้าให้เรียบร้อยนะครับ
6: บัมเบอร์บีไปด้วย
7: มีเทพเจ้าบัมเบอร์บีมาเพิ่มนะ
6: ถูกต้องนะครับผม
8: ก่อนไปเบรกสั้นๆเอามันไม่ค่อยหา
6: อะไรอ่ะ
8: เราเล่าข่าวกันมาปกติแล้วมัน
6: เอาก็จัดให้ด้วยนะเรื่องนี้โอ้
8: มันต้องมีช่วงที่แบบเคยหัวเราะแบบน้ำตาไหลอ่ะ
6: นะฮะนี่ดูตลอดต่อพิเศษไปต่อโยกเต็มตัวหนึ่งเรื่องนะครับผมพร้อมยังน้องพิม
7: พร้อมเสมอครับ
6: นี่จัดไปเรื่องนี้คุณผู้ฟัง
7: ไม่เคยมีวันไหนเลยที่ไม่พร้อม
8: เตรียมมากี่เรื่องเนี่ยวันนี
7: ้อะไรนะฮะ
8: เตรียมมากี่เรื่อง
7: ผมเตรียมมาเยอะ
6: อุ้ยสองเรื่องก็พูนแล้ว
7: ผมตูนเลยผมตูนเลยเดี๋ยวนี้
8: คุณฟังชั่วโมงที่แล้วจำกันได้ไหมพี่
6: น้องเขาเป็นหมอ
8: น้อง
7: นี่ไงอาจจะไม่หามากแต่น่าจดจำ
8: เออที่มึงเล่ามาทั้งหมดเนี่ยมึงจำได้แค่น้องเป็นหมอ
6: ครับผม
7: พันลายไงพันลายอันนี้เราเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับห้องมืด
6: มาแก
7: อันนี้จะเป็นเรื่องเล่าที่คนที่นับถือศาสนาคริสต์เนี่ยอาจจะรีเลทได้มากกว่านะครับคือเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นที่บ้านหลังนึงนะครับผมเป็นเด็กคนนึงเขาเป็นเด็กตัวเล็กๆนี่แหละเขาเข้าไปอยู่ในตู้เสื้อผ้าของห้องแม
6: ่ครับ
7: นะครับสักพักเขาเข้าอยู่ในตู้เสื้อผ้าของห้องแม่เนี่ยเขาก็ไปเล่นอะไรของเขาอยู่เล่นของเล่นในอยู่ในตู้เสื้อผ้าห้องแม่สักพักเขาได้ยินเสียงเหมือนกับแม่เปิดประตูเข้ามาปึ้งแล้วก็เป็นเสียงแบบผู้ชายที่ไหนไม่รู้มากับแม่ อะไรเงี้ยไม่ใช่พ่อด้วยสักพักเลยเขาก็ได้ยินเสียงแบบเหมือนสองคนนั้นกำลังทำกิจกรรมอะไรสักอย่างกัน
6: ครับ
7: สักพักนึง
8: สับไพ่
7: พ่อกลับบ้านมาจังหวะพ่อกลับบ้านมาไอ้ผู้ชายที่อยู่ในห้องอะตกใจทำอะไรไม่ถูกวิ่งเข้าไปหลบอยู่ในตู้เสื้อผ้าไปเจอเด็กเด็กก็หันมาหาผู้ชายแล้วก็พูดเลยว่าในนี้มืดจังเลยนะครับผู้ชายก็บอกว่าเฮ้ยไอ้หนูทำไมมืดแล้วยังไงผมมีรองเท้าสตั๊ดทำไมมีรองเท้าสตั๊ดแล้วยังไงผมขายฮะรองเท้าสตั๊ดคู่นี้ 2,000 บาทซื้อไหมครับ
6: ไม่ซื้อ
7: จะซื้ออะไรล่ะแต่พ่อผมอยู่ข้างนอกนะครับไอ้ผู้ชายก็เลยโอเคซื้อก็ได้ 2,000 เด็กก็เลยเงียบแล้วก็กลับบ้านกันไปอีกคืนหนึ่งเด็กเข้าไปอยู่ตู้เสื้อผ้าเหมือนเดิ
6: ม
7: เกิดเหตุการณ์เดิมซ้ำขึ้น ผู้ชายคนนั้นมาอีกครั้งหนึ่งพ่อกลับมาอีกรอบหนึ่งผู้ชายคนนั้นวิ่งมาหลบในตู้เสื้อผ้าอีกรอบหนึ่ง
6: ครับ
7: ป้ากับเด็กอีกทีหนึ่งเด็กหันไปวันนี้มืดจังเลยนะครับจากนั้นจะเอาอะไรอีกวันนี้ผมมีกางเกงยีนมาขาย
6: ตัวนี้รอบสองกางเกงยีน
7: ตัวนี้ 8,000 บาทซื้อไหมครับ
6: ซื้อไ
7: หมเออซื้อแต่ไปบอกพ่อแล้วกันก็ซื้อมา 8,000 บาทวันนั้นก็จบไป
6: อ
7: ีกวันนึงเกิดเหตุการณ์เหมือนเดิมเข้าไปหลบในตู้เสื้อผ้าเจอเด็กอีกวันนี้มืดจังเลยนะฮะมีอะไรมาขายวันนี้ไอ้หนู
6: วันที่3
7: หมวก
6: หมวก
7: หมื่นหนึ่งซื้อไหมครับซื
6: ้
7: อนี่สักพักหนึ่งเด็กคนนี้แบบหลังจากที่3รอบแล้วพ่อเดินกลับมาที่บ้านอีกวันนึงถามว่าเฮ้ยลูกหมวกกางเกงยีนรองเท้าสตาร์ทพ่อหายไปไหนเด็กบอกว่าอ๋อผมเอาไปขายหมดแล้วพ่อเฮ้ยขายไปได้เงินเท่าไหร่เนี่ยมันแบบพ่อซื้อมาแพงนะได้มา 20,000 พ่อเราไปหลอกเงินเพื่อนอย่างนี้ได้ยังไงไม่ได้พ่อเลยจับเด็กคนนั้นด้วยความยุติธรรมไปหาบาทหลวงเพื่อไปนั่งสารภาพบาปในห้องเด็กคนนั้นก็เดินเข้าไปในห้องสารภาพบาปบาทหลวงก็หันมาถามไอ้หนูไปทำอะไรผิดมาเด็กคนนั้นก็หันมาห้องสารภาพบาปมันเป็นห้องทึบๆไงเด็กก็หันมาหาบาทหลวงในนี้มืดจังเลยนะครับบาทหลวงก็บอกพอได้ละกูเสียไป 20,000 ละ
12: แฉข่าวเช้า
13: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
14: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลเว่นโอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบคานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช
1: ่หมาก็ชอบคานิวาอาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และ
5: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุขภาพโอสถ
6: กลับมายืนต่อแฉ
7: ข่าวเช้า
6: สุดยอดนะ
7: ครับ
6: โอ้โห
8: ในนี้มืดจังเลยนะครับ
7: อยากให้พีมได้อ่านคอมเมนต์ดูสักนิดนึง
6: อย่าขำก่อนแซ่ดีมากส่งมา
7: แม่คือแรกยังไหวขึ้นสองขึ้นสองขึ้นสามเริ่มท้อแล้ว
8: คร
7: ับ เริ่มท้อ
6: ปูจะรู้ตอนจบแล้วพี่หนูระแวงเลยนะพี่ฟังที่พีมแล้วกลัวขำไม่ทันนะครับนะฮะมาแล้วครับนะฮะเรื่องสยองสองบรรทัดครับผมอยู่กับพี่พีมนะครับ
7: โอ
6: ้ยเกือบแล้วเขาบอกเกือบแล้วให้กำลังใจกันมา
7: เมื่อคิดยังไม่จบด้วยนะ
6: เออ
7: จบแล้วจบแล้ว
6: นะฮะ
7: สุดท้ายแล้วมันเหมือนเล่าๆไปแล้วมัน
6: คุณป้อมอายบอกแม่งโหดหูอะนะฮะตรงนี้นะผมแล้วแบบทำไงได้อะทำได้ไง
7: ไม่ใช่ไม่ใช่ทำไงได้ทำได้ไง
9: พี่ชาวเหมือนเรื่องที่มันเล่าเมื่อกี้เหมือนฟิลแบบว่ากสทชจอดำอะไร
6: ข้าวโฆษณาเลยดีกว่า
9: ข้าวโฆษณาเลยดีกว่า
6: คุณวินนี่บอกโหเครียดว่ะ
9: เอาไปเรื่องไม่เครียดดีกว่าสำหรับหนุ่มๆ
7: ครับ
9: มีข่าวดีมาคาดว่าน่าจะได้ดูฟุตบอลโลกกัน
6: ครับ
9: แจ๊สเข้าวินจ่อคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายฟุตบอลโลก2026นะครับ
8: ต้องดึงออกเร็วเลย
9: หลังจากค่ายใหญ่ยอมถอยนะฮะคาดว่าจะมีการเปิดตัวในวันพรุ่งนี้ว่ะพี
6: ่ครับผมนะครับซึ่งเขาบอกว่านะความคืบหน้าการประมูลลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลก2026เนี่ยในประเทศไทยล่าสุดมีรายงานจากเพจคุณบีบางประกงนะครับผมคอลัมนิสต์กีฬาที่ดังระบุว่าบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหรือแจ๊สนะครับน่าจะเป็นผู้ชนะในการประมูลครั้งนี้อย่างเป็นทางการหลังคู่แข่งสำคัญอย่างกลุ่มทรูตัดสินใจถอยออกจากการเจรจาโดยคาดว่าจะมีการเคาะราคาแล้วก็เปิดตัวรายละเอียดนะฮะอย่างเร็วที่สุดเนี่ยในวันที่5มิถุนายนนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นบทสรุปก็คือวันนี้นี่แหละฮะวันนี้นี่แหละครับเราจะได้รู้กันแล้วนะครับว่ามหากาพย์การตามหาผู้ถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดในครั้งนี้เนี่ยสร้างความสนใจกับแฟนบอลชาวไทยมาอย่างยาวนานจะเป็นใคร
8: ครับผมแล้วก็สำหรับเส้นทางการคว้าสิทธิ์ของแจ๊สครั้งนี้ครับผมเคยผ่านช่วงเวลาลุ้นระทึกมาแล้วหลายครั้งนะไม่ใช่แค่กับแจ๊สกับแฟนบอลเองด้วยนะครับเพราะว่ามันใกล้มากแล้วมันอีกแค่10วันจะเตะแล้ว
9: จริง
8: นะครับผมซึ่งลุ้นระทึกกันหมดทั้งประเทศนะครับผมโดยก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการเจรจากับทาง FIFA ครับแต่เกิดประเด็นเรื่องราคาที่สูงเกินจริงจนนำไปสู่การเรียกร้องครับผมให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือครับซึ่งมันก็ทำให้เกิดดราม่าใหญ่โตเนาะในสังคมแล้วก็ในโลกโซเชียลนะครับเกี่ยวกับการนำเงินภาษีของประชาชนเนี่ยมาซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกกระทั่งเรื่องราวเงียบหายไปครับจนกลับมาเป็นกระแสครั้งนึงในช่วงโค้งสุดท้ายจริงๆที่แจ๊สเนี่ยแสดงท่าทีสนใจและเดินหน้าเจรจาจนสามารถปิดดีลได้สำเร็จครับผมซึ่งก็นับเป็นการคลี่คลายปัญหานะแล้วก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าเออแฟนบอลชาวไทยของเราเนี่ยจะได้เตรียมตัวชมการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2026อย่างแน่นอน
9: อ่ะก็เดี๋ยวรอ Here we go แล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้มันก็ยังเป็นแค่กระแสข่าวอยู่นะครับว่าแจ๊สเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเข้าซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้แล้วก็จะเตะกันยาวถึง19กรกฎาคมเลยนะครับบางส่วนร่วมนะฮะก็บอกว่าพันธมิตรด้านคอนเทนต์เนี่ยคาดว่าน่าจะใช้งบประมาณในการซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกครั้งนี้อยู่ที่ 688.5 ล้านบาท
8: ใช่แล้วซึ่งเอาจริงๆมันอีกแป๊บเดียวเองอ่ะมันอีกแค่
6: นี่คือลดไปเยอะเลยนะ6วันนึงอ่ะลดไปพันล้านเลยเหรอ
9: ก็เดิมตอนแรกที่เราเคยอัปเดตกันไปว่าประมาณ 2,000 ล้านนะ
6: 1,700 นะฮะ
9: ซึ่งตอนนั้นน่ะก็รัฐจะช่วย600ใช่ไหมแต่ว่าเอกชนก็เข้าไปซื้ออีกต้องจ่ายเป็นพันล้านเขาไม่ไหว
6: เพราะฉะนั้นก็คือตอนแรกมันมีกฎ smart half ใช่ไห
9: ม
6: นะครับก็คือต้องแบบให้ดูฟรี เราดูกันมา50ปีแล้วนะครับตอนนี้ก็คือมันก็ทางรัฐบาลเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยครั้งนี้เนี่ยการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเนี่ยมันก็ดูความเหมาะสมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในร้านค้าหรือว่าโฆษณาต่างๆสปอนเซอร์ต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนเนี่ยมันก็รู้สึกว่าในรอบนี้มันไม่คุ้มเพราะว่าบอลเนี่ยถ่ายทอดสดเนี่ย 02:00 น. 04:00 น. 06:00 น. 08:00 น. มันเป็นช่วงเวลาที่คนไทยนอนกันแล้วก็ช่วงสปอนเซอร์เขาคิดว่ามันไม่คุ้มแน่เข้าไปซื้อร่วมหุ้นในการซื้อลิขสิทธิ์มาถ่ายทอดก็เลยแบบเอ๊ะอย่าขอช่างใจอยู่แต่ทางด้านแจ๊ส

0: บางคู
1: ่
0: เช่นสมมติเป็น
2: คู่ชิงนี้หรอ
0: คู่ชิงอาจจะ
1: สมมติว่าถ้าเป็น PPTV เขาจะมีฟุตบอลเยอรมันนะครับเขาก็จะแฟนบอลเยอรมันอาจจะเยอะ PPTV อาจจะไปขอซื้อจากโมโนแม็กซ์ว่าขอถ่ายทอดคู่เฉพาะคู่เยอรมัน
0: อะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้บางแมตช์ที่แบบแมตช์ใหญ่ๆเนี้ยมาออก PPTV ได้ไหมประมาณนี้ต้องเป็นการตกลงกันระหว่างโมโนแม็กซ์เพราะว่าตอนนี้ทางแจ๊สเป็นคนถือลิขสิทธิ์เบอร์หนึ่งเลย
0: แต่ยังไม่ official นะยังไม่ Here We Go นะ
1: วันนี้น่าจะมีการประกาศถ้าประกาศก็อยู่ในราคา 688.5 ล้านบาท
0: ครับ
1: นะครับผม
2: แต่คือมันเนี่ยราคาที่มันลดลงมาพันกว่าล้านเนี่ยมันจะทำให้เราได้ครบทุกคู่จริงๆป่ะ
0: ทุกคู่เลยซื้อหมดคือได้ครบเลย
2: ได้ครบเลยใช่ไหม
0: ได้ดูทุกคู่
1: ใช่นะครับแต่บ้านเราก็คนไทยก็
3: แต่จะดูไหวหรือเปล่า
1: อยากได้อยากพี่อยากดูน้องลิซ่า
0: อ๋อเฮ้ยล่าสุดมีโฆษณาของ Nike ออกมาแล้วนะLip the Script
2: เท่มากเลยนะเอาหลายๆคนมารวมกันเลยป่ะ
0: น่าจะใช้แบบเขาน่าจะใช้เงินในการจ่ายค่าตัวของคนที่มาเล่นโฆษณาเยอะมากนะ
2: แต่ก็ทำยิ่งใหญ่แล้วก็มีเพลงของ iShow Speed ด้วยพี่รู้จัก iShow Speed ไหมฮะ
0: iShow Speed
2: เป็นสตรีมเมอร์ที่ดังมากๆเป็นแบบเป็นสตรีมเมอร์ Gen Z เนี่ยที่ดังมากๆคนหนึ่งเขาทำเพลงบอลโลกเองทั้งหมดเลยแล้วก็ปล่อยออกมาแล้วบอลโลกเนี่ย FIFA เนี่ยมาเห็นแล้วก็แอดเพลงเขาเข้าไปในเพลย์ลิสต์ที่ลิซ่าก็ทำเพลงที่ชากิล่าก็ทำเพลงอะไรเงี้ยเป็นเพลงของ iShow Speed ซึ่งเป็นเพลงนึงที่แบบเขาบอกเลยว่าเป็นเพลงที่แบบดีที่สุดในบอลโลกเคยมีมา
0: ใครยังไม่ดูโฆษณานะครับ Lip the Script นะฮะของ Nike มีลิซ่าอยู่ในนั้นด้วยเข้าไปดูกันได้เลย
1: ครับผม
2: คิริยันประธานเป้นะเนี่ย
0: ประธานเป
1: ้ Nike นะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ทุกๆปีเนี่ยถ้าสมมติเป็นฟุตบอลโลกเนี่ยอีกหนึ่งโปรเจกต์เนี่ยก็คือของโฆษณาของ Pepsi
0: ใช่ๆๆ
1: เขาก็จะมีทุกปีเหมือนกันปีนี้ก็ได้เป็นรู้สึกว่าน่าจะเป็นซาร่าหรือเปล่านะฮะซาร่ามาแบบมาเป็นพรีเซนเตอร์กับเบ็คแฮมหรือใครสักอย่างนะฮะเพราะฉะนั้นก็ติดตามเข้าไปดูได้เดี๋ยวนี้ได้ทราบกันแล้วครับว่าเราจะได้ชมฟุตบอลโลกผ่านทางไหนกันบ้างนะครับผมนะฮะน่าจะเป็นแอปพลิเคชันจากโมโนแม็กซ์แน่นอนนะครับผม
2: นี่มาหมดเลยจริงๆนะเนี่ย
1: หมดนะ
0: ไม่ใช่แค่แวดวงการฟุตบอลนะแต่ว่าคือนักฟุตบอลนี่คือตัวท็อปๆนี่คือมาหมดเลยทั้งตัวท็อปในปัจจุบันแล้วก็ตัวท็อปในอดีตก็จะมีแบบสลาตันอิบราฮิโมวิชนะครับมีเอริกคันโตน่า
1: ที่เป็นไอคอนนะ
0: ก็มา
1: ถูกต้อง
0: นะครับ
1: นะครับ
2: คิมคาร์ดาเชียนด้วยเมื่อกี
0: ้มาเมื่อกี้มีคิมคาร์ดาเชียน
2: โอ้สมัยเตะนี่เก่งมากคิมคาร์ดาเชียน
0: ใช่เขาเล่นที่กองหน้า
1: ครับผม
0: แล้วก็มีลิซ่าด้วยลิซ่าอยู่กลางๆนะคุณ
1: ไหนลิซ่าอยู่ไหนฮะมายังเลย
2: โฆษณา6นาที
1: นี่มาแล้ว
0: น้องลิสน้องลิสโดนใครแย่งบอลไปอ่ะ
2: นี่โอ้โหกำลังเซนเลยอุ้ยเอ็มบัปเป้
0: เสื้อเขียวนี่คือใครอ่ะ
2: ลาอูคิมิเนส
0: อ๋อลาอูคิมิเนส
2: ลาอูคิมิเนส
0: ขอลายเซ็นของลิซ่าโฆษณา
2: โอเคครับผมสำหรับใครที่ดูบอลแล้วครับก็อย่าลืมเลี้ยงสุนัขและแมวที่บ้านด้วยนะครับกับอาหารสุนัขและแมววิ
1: บเนี่ยขำดิอยู่ดีก็เชื่อมข่าวเยอะอันนี้ดี
2: เดี๋ยวลืมไงเดี๋ยวตื่นมาดูบอลลืมให้ข้าว
1: เล่าเรื่องเยอะเลยดูบอลเสร็จแล้วก็ไปเลี้ยงแมวอันนี้ขำ
2: อาหารสุนัขและแมววิฟครับวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีครับเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb ครับผมสเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis ครับงาดำรำข้าวสุภาพโอสถครับผมพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อได้เลย0626671909ครับ
1: นี่คุณฟังบอกวินนี่บอกนี่ขำไว้ดี
0: นะไม่ต้องปูยาวเลย
1: ใช่ปูไม่ยาวไม่ต้องหัวเราะก่อนด้วย
2: ผมเชียร์บอลเจ็บคอก็Propolis Plusอย่าลืม
1: นะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังฮะขอบคุณมากๆนะครับผม
0: ขอบคุณพี่ชาวด้วยครับ
1: ขอบคุณพูดน้องพิมพ์ด้วย
2: ขอบคุณครับ
1: คุณน้ำท่วมพี่กวงด้วยนะครับตั้งทีมก้อนหนีต่อน้องเคเบิลนะฮะไม่รู้เคเบิลมาถึงหรือยัง
0: มาแล้วมาแล้วเคเบิลมาแล้ว
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่
1: เพราะว่าคุณฟังบอกว่าต้องให้เคเบิลมาเป็นกำลังใจน้องพีน
0: เคเบิลเขาถ่ายนี่อยู
1: ่
0: ฟิตเช็คอยู
1: ่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ฝนฟ้าน่าจะตกนะวันนี
0: ้
1: นะครับระวังเรื่องสุขภาพด้วยแล้วก็โควิดกลับมาระบาดอีกแล้วนะฮะระวังเรื่องโควิดด้วยนะครับผมนะวันนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกัน8โมง10โมงจันทร์ถึงศุกร์สนุกทุกวันนะกับแชร์
0: ข่าวเช้า
1: ชาวคุณพีไปก่อนบายบู
0: สวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
4: ผมแชร์ข่าวเช้า
5: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและงาดำรำข้าวสุภาพ

0: โอสดพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ันแมวกินเนอะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนอะนะ
1: EFM Fandom Life
2: อ่ะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่าเกมว่าภารกิจรักฝ่าอุปสรรคหัวใจอุ้ยตายแล้วชื่อเกมอ่ะภารกิจแรกเรียกว่าวิชาคนรัก101เราจะมีชุดคำถาม
3: ครับ
2: เกี่ยวกับอุปสรรครักมา2ชุดให้คุณสลับกันถามสลับกันตอบ
4: แล้วถ้าเขาต้องไปทำงานต่างประเทศ1เดือนตัวจะทำยังไงคะ
5: ประเทศไหนคะจะได้ตามไปคะ
4: จะได้รู้ว่าใกล้ไทยอยู่ในโซนแบบเอเชียตามไหม
5: ตาม
4: แล้วถ้ายุโรป
5: ตาม
4: ว้าว
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
7: วันนี้ผมเครียดผมเซ็งผมแซ่
8: วันไหนหนูแบ๊ะหนูน้อยหนูอ่อมวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรจะยากไปหมด
6: วันเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวร์พร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม12มิถุนาที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชา19มิถุนาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและ26มิถุนาที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโบรร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีและรสชาติที่หอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่า10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
9: EFM News EFM News
0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายชี้ศาลรัฐธรรมนูญเรียกผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นปมพ.ร.ก.กู้เงินเป็นเรื่องปกติย้ำไม่กังวลต้องเชื่อใจกระทรวงการคลังสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
11: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
12: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
11: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
12: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
12: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
11: อืมดีจังโอเคเลย
13: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
14: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
15: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกเร็ว
16: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
14: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
15: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกเร็ว
16: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
17: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
10: ายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญให้ผู้เชี่ยวชาญ ทำความคิดเห็นเพิ่มเติมกรณีการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทภายใน7 วันว่าในส่วนของรัฐบาลไม่ต้องชี้แจงเพิ่มเติมเพราะส่งคำชี้แจงไปหมดแล้วและจากที่ติดตามข่าวส่วนตัวคิดว่าศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้ผู้เชี่ยวชาญ 4-5 คนตามที่ศาลระบุให้ความคิดเห็นทางวิชาการเพิ่มเติมซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติในทุกคดีส่วนคำชี้แจงไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะอยู่ในขั้นตอนกระบวนการเรียบร้อยแล้วซึ่งขั้นตอน7 วันหลังจากนี้นายประกรณ์ระบุว่าขั้นตอน7 วันหลังจากนี้เมื่อศาลรัฐธรรมนูญรับคำชี้แจงเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญศาลก็จะมีการนัดประชุมว่าจะมีมติอย่างไรต่อไปพร้อมย้ำว่าเป็นขั้นตอนตามปกติยืนยันรัฐบาลไม่กังวลและส่วนตัวก็ไม่เห็นกังวลเพราะตอนที่ควรกังวลที่สุดคือการก่อนออกพ.ร.ก.และกฎหมายทุกฉบับเพราะการออกกฎหมายอะไรก็ต้องรับผิดชอบซึ่งรัฐบาลก็มั่นใจว่าสถานการณ์ตอนนั้นมีความจำเป็นเร่งด่วนและเป็นไปเพื่อการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศเพราะขณะนั้นไม่ทราบว่าสถานการณ์จะเกิดอะไรขึ้นประกอบกับสถานการณ์ทางการเงินของเราตอนนั้นก็ไม่ค่อยดีฉะนั้นจึงต้องใช้วิธีดังกล่าวพร้อมย้ำว่าเรื่องนี้ต้องเชื่อกระทรวงการคลังคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคโควิด-19 ที่ระบาดในปัจจุบันจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคในปัจจุบันเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะ
3: คู่มือสุขภาพ
18: กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเผยข้อมูลขณะนี้ประเทศไทยพบสายพันธุ์โควิด-19 ที่ระบาดหลักคือสายพันธุ์ NB181 ซึ่งแตกสายพันธุ์มาจาก JN1 แต่ยังไม่พบหลักฐานว่าสายพันธุ์ดังกล่าวก่อให้เกิดอาการรุนแรงมากขึ้นหรือทำให้เกิดการแพร่ระบาดที่รวดเร็วผิดปกติซึ่งล่าสุดข้อมูลจากการเฝ้าระวังของประเทศไทยพบว่าแม้จำนวนผู้ติดเชื้อจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามฤดูกาลแต่ยังไม่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่และส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงระบบสาธารณสุขยังสามารถรองรับสถานการณ์ได้อย่างเพียงพอสำหรับแนวทางในการป้องกันตนเองแพทย์แนะนำให้ประชาชนล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในพื้นที่แออัดหรือมีคนจำนวนมากหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการป่วยด้วยระบบทางเดินหายใจและหากมีอาการไข้ไอเจ็บคอหรือมีอาการอ่อนเพลียควรตรวจ ATK และพักรักษาตัวเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นการป้องกันและการดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอจะส่งผลให้ร่างกายเราแข็งแรงปลอดภัยจากโรคชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
19: ยิ้มสยามไม่ได้หายไปไหนเสน่ห์ไทยยังอยู่ที่รอยยิ้มของคุณ
10: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
20: เยาวชนรุ่นใหม่ไม่เสพไม่ขายไม่หลอก
21: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ที่ผ่านมาอาจเป็นปัญหาใหญ่แต่เมื่อเวลาผ่านไปมันก็คือประสบการณ
3: ์ EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: Number 6

0: หนึ่งเพลงช้าจากไลคันนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าถ้าเกิดคุณผู้ฟังครับสัปดาห์ก่อนหน้านี้อยู่อันดับ14นะครับสัปดาห์นี้ขึ้นมาอันดับที่6คุณผู้ฟังครับถือว่าเป็น Highest Climber of the Week นะครับเพลงไต่อันดับสูงสุดประจำสัปดาห์ขึ้นมาถึง8ขั้นด้วยกันนะครับมาแรงขนาดนี้สัปดาห์นี้น่าจะการันตีพื้นที่ในท็อป5ได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้ครับรอติดตามกับน้องพิมพ์นะครับวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงกับช่วง Playlist of the Week นะครับมาดูกันหน่อยถ้าเกิดเนี่ยจะเข้าสู่โซนท็อปได้หรือเปล่าติดตามกันได้พรุ่งนี้บ่าย 3-5 โมงฮะ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
2: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
0: DJ Carbon ครับ10โมง16นาทีสวัสดีทักทายคุณฟังด้วยนะครับ DJ Cable ครับมาแล้วนะฮะรับช่วงต่อจากแฉข่าวเช้าดูแลคุณฟังตรงนี้ด้วยเพลงเพราะๆที่คุณเลือกเข้ามาเองได้นะครับผ่านช่องทางเดิมของเราแอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินทักทายกันในเช้าวันศุกร์ที่5มิถุนายนเข้าสู่ช่วงกลางปีแล้วเนาะคุณผู้ฟังครับสัปดาห์นี้ก็ถือว่าสบายๆเราทำงานกันแค่3วันอังคารพฤหัสแล้วก็วันนี้วันศุกร์พรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์อีกแล้ว

3เพลงเปิดต้นชั่วโมงมาครับนี่คือไม่ธรรมดาพี่เบลสุพลนะครับแล้วก็พบกันใหม่โพลีแคสรวมไปถึง1เพลงที่ตอนนี้ผมฟังบ่อยแล้วก็ชอบมากๆกันนะครับเมื่อถูกค้นพบจากฟรีแฮนด์คุณผู้ฟังครับเข้าสู่ช่วงของกลางปีกันแล้วเนาะคุณผู้ฟังมาเช็คกันหน่อยว่าวันหยุดราชการของเราเนี่ยเหลือกี่วันนะครับถ้าอ้างอิงจากเว็บไซต์ของกระปุกเนาะเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยมีวันหยุดทั้งหมด23วันนะครับเราใช้ไปแล้ว13วันนะคุณผู้ฟังเราจะเหลือ10วันเท่านั้นนะครับซึ่งพอผ่านพ้นเดือนมิถุนาไปเนาะเราจะหยุดกันอีกทีก็คือเดือนกรกฎาคมเลยคุณผู้ฟังครับแล้วก็เป็นช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนะครับ28 29แล้วก็30 3วันติดเลยนะครับหลังจากนั้นก็เหลืออีกสักประมาณ7วันที่เหลือกับวันหยุดของเราเนี่ยแป๊บเดียวเนาะคุณผู้ฟังจากต้นปีนะครับมกรามาจนถึงมิถุนาเราใช้วันหยุดไปแล้ว13วัน

0: EFM DJ Playlist by DJ Kevin ครับ
1: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: ตรวจการบ้านผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครกันหน่อยนะคุณผู้ฟังครับเพราะว่าสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ครับ28มิถุนายนก็จะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพคนใหม่นะครับเราก็เลยเอานโยบายของผู้สมัครผู้ว่าครับมานั่งตรวจการบ้านกันหน่อยว่าข้อไหนมีความเป็นไปได้ไหมและข้อไหนถ้าทำได้แล้วเนี่ยชีวิตคนกรุงเทพจะดีขึ้นยังไงนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเราเริ่มต้นด้วยนโยบายของอาจารย์ชัดชาตินะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์ต่อๆไปก็จะเปลี่ยนผู้สมัครไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นรอติดตามกันเลยเผื่อใครที่ยังไม่หรือว่าเลือกตั้งผู้ว่ารอบนี้เนี่ยเราควรจะเลือกใครและนโยบายเขามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรเราจัดให้นะครับติดตามกันได้ทุกวันจันทร์2ทุ่มถึง4ทุ่มกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ครับ
1: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: สวัสดีวันศุกร์เช้านี้สดใสเพราะมีแฟนกอดให้กำลังใจส่วนใครโสดก็สู้ๆนะคะ
2: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
5: อ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
8: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
9: สมูทโต
10: เจลอโลลดรอยสิวฟื้นคืนผิวใสครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
9: สมูทโต
11: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูน
10: ขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
11: กินน้องสปูน
9: สมูทโตเจลอโลสมูทโตตัวจริงผิวชำนาญ
10: สมูทโตเจลอโลลดรอยสิวฟื้นคืนผิวใสครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
9: สมูทโตกินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูน
10: ขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
9: กินน้องสปูน
12: ปล่อยให้

0: EFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยกอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณเรชูก้าน้ำตาลเรและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่าม
3: ีหนึ่งข้อความถามเข้ามาว่าดีเจเคเบิลดูอะไรอยู่คะทำไมหน้าตาเครียดจังเลยพอดีผมเจอปัญหาคุณฟังเมื่อวานนี้ผมซักผ้าเนาะแล้วน้ำมันล้นออกมาจากเครื่องซักผ้าฝาหน้านะครับก็เลยหาใน Google ว่าสาเหตุมันมาจากอะไรนะครับก็เลยกำลังนั่งดูว่าสาเหตุมันมาจากอะไรแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะกลับไปแก้ไขแต่ถ้าคุณเจอปัญหาที่ไม่ใช่เครื่องซักผ้านะคุณผู้ฟังเจอปัญหาอื่นๆเกี่ยวข้องกับเรื่องของชีวิตการงานหรือว่าความรักอะไรต่างๆนะครับไม่ต้องเข้า Google คุณโทรมาที่นี่026583ทุกวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับกับพุทธทอล์คพุทธโธครับเราคุยกันได้ทุกเรื่องอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีปัญหาอยากจะปรึกษาเรานะครับนอกจากโทรแล้ว Facebook ของเรา EFM Station คุณส่งข้อความไปก่อนได้นะครับสัปดาห์หน้าเจอกัน3ทุ่มถึง5ทุ่มกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
0: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเรและอาหารแมวคานิว่า

FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

0: แค่เธอไม่ต้องการอะไรอีกแล้วเหมือนถูกรางวัลแจ็คพอตเลยนะครับนี่คือแจ็คพอตครับซิงเกิลล่าสุดของ Better Weather นะครับเอามาแนะนำกันในช่วง New Release นี้นะครับขอบคุณด้วยนะครับขนมแมวเรือกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่ละมือต้องกินโนสปูนครับ
1: EFM New Release
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: EFM DJ Playlist by
3: DJ Cable ครับ

0: EFM DJ Playlist by DJ Kevin ครับ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: Bobacon, Bobacon, eh? Bobacon, Bobacon, eh?

0: ไฟบินถัดไปของ About Abort Podcast เราจะมุ่งหน้าไปกันที่อเมริกาและประเทศจีนเตรียมแพ็คกระเป๋าทัวร์ไปกับ2สาวนักแสดงจากละครสอดสร้อยมาลาเอิญและนานากับประสบการณ์การไปเรียนต่อสุดจึ้งจาก2ประเทศยักษ์ใหญ่ของโลกเทคออฟพร้อมกันกับปั้นปรรณสิทธิ์3มิถุนายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube Airtime ดูดีสนับสนุนโดยกรุงไทยเวลส์ก้าวออกจากกรอบสู่ความมั่งคั่งไร้พรมแดน
1: เอ้ยทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแบงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
3: EFM Playlist of the Week Champ of the Month ประจำเดือนพฤษภาคม Number 1 ไม่รู้ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมใจเรายังตรงกันอยู่ไหมแบงค์ปรีติเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: EFM News EFM News EFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้ารายงานปมการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนหลายทวีปของกัมพูชาต่อนายกรัฐมนตรีสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาร
7: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อรายงานแนวทางรับมือหลังกัมพูชาเดินหน้ากระบวนการการประนอมภาคบังคับตามอันคอสพร้อมขอนายกมอบหมายข้อสั่งการแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายไทยคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
8: นายธีรศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางเข้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อรายงานความคืบหน้าและหารือแนวทางดำเนินการของฝ่ายไทยภายหลังจากฝ่ายกัมพูชาเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคอสและรายงานให้นายกรัฐมนตรีรับทราบถึงขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไปพร้อมขอรับข้อสั่งการต่อข้อเสนอของกระทรวงการต่างประเทศเนื่องจากกระบวนการดังกล่าวนอกจากจะมีคณะปณีประนอมซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศแล้วแต่ละฝ่ายยังต้องมีหัวหน้าคณะเพื่อเป็นตัวแทนดำเนินการในกระบวนการประนอมด้วยทั้งนี้ฝ่ายกัมพูชาได้แต่งตั้งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายกัมพูชาเรียบร้อยแล้วขณะที่ฝ่ายไทยอยู่ระหว่างการรอการพิจารณามอบหมายจากนายกรัฐมนตรีว่าจะให้บุคคลใดทำหน้าที่หัวหน้าคณะของฝ่ายไทยเพื่อเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับระหว่าง2ประเทศต่อไปนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
7: กองทัพบกสยบข่าวลือชายแดนตึงเครียดยืนยันไม่พบกัมพูชาขนรถถังประชิดไทยขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกคุณวิริยะเจริญตารายงานค่ะ
9: พันเอกริชาสุขสวานนท์รองโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีที่มีการส่งต่อภาพและข้อความในสื่อสังคมออนไลน์จากเพจ Facebook ที่ระบุว่าสถานการณ์ชายแดนตึงเครียดหนักและกัมพูชาเอาจริงด้วยการขนรถถังจำนวน200คันพร้อมอาวุธเครื่องยิงจรวด RPG ล็อตใหม่และกำลังพลมาประชิดชายแดนไทยโดยจากการตรวจสอบกับหน่วยทหารที่รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนโดยตรงยืนยันแล้วว่าสถานการณ์ยังคงเป็นไปปกติและไม่พบการรายงานหรือสิ่งบอกเหตุเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดอีกทั้งเพจต้นทางได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงจึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและบริโภคข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณวิริยะจันทรารายงาน
7: กรมแพทย์ทหารเรือสนับสนุนโครงการลากฟันเทียมพระราชทานส่งพันธแพทย์เฉพาะทางรวมให้บริการประชาชนในจังหวัดพัทลุงเพื่อช่วยเหลือยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสติดตามกับคุณณัฐชัยริมพลอยค่ะ
10: ทหารมาแล้ว
11: กรมแพทย์ทหารเรือเดินหน้าสนับสนุนภารกิจด้านสาธารณสุขเพื่อประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยพลเรือโทสมชายจันทโรธรเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือมอบหมายให้แผนกกิจการพลเรือนกรมแพทย์ทหารเรือสนับสนุนทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมประดิษฐ์เข้าร่วมโครงการฟันเทียมพระราชทานเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยได้ร่วมให้บริการทำฟันเทียมแก่ประชาชนจำนวนกว่า100ชุดที่โรงเรียนสตรีพัทลุงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงเพื่อให้บริการด้านฟันเทียมพระราชทานและทันตกรรมทั่วไปแก่ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสและประชาชนที่เข้าถึงบริการทางทันตกรรมได้ยากผ่านหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมบุคลากรและอุปกรณ์อย่างครบวงจรนับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือสำคัญของหน่วยงานด้านสาธารณสุขและกองทัพเรือที่ร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพช่องปากของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยเหลี่ยมพลอยรายงานครับ
12: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาด เพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
7: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นชนากาเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรชัดในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกประจำปี2569ภายในวันที่19มิถุนายน2569รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือเว็บไซต์ www.princessngamjit.org หรืออีเมล princessngamjit@gmail.com หรือ LINE ID 0804042439หรือโทรศัพท์02-354-7391-2ต่อ112
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
13: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
14: ไม่มีความฝันใดไกลเกินไปถ้าคุณตั้งใจเดินไปหา
15: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
16: EFM DJ Playlist by
17: DJ Cable ครับ

กันต้านพิกซี่คุณผู้ฟังครับผมที่เลือกเปิดพิกซี่เป็น1เพลงต้นชั่วโมงแรกนี้มานะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะได้เจอกันแล้วนะครับ Gotcha Pop Concert ครั้งที่4นะครับนอกจากพิกซี่แล้วก็มี Trinity Proxy Perset Lycan Jasper Felix นะฮะ Dex แล้วก็ Cover ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเบรกนี้เราจัดเต็มเลยกับ Gotcha Pop Concert ครั้งที่4ถือว่าเป็นการวอร์มอัพไปก่อนเนาะ

0: EFM DJ Playlist by DJ Kevin ครับ
1: EFM Fandom Life
2: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
3: เมื่อคืนนี้เราต้อนรับเน็ตและก็เจเจจากซีรีส์พบเธอนะครับผมก็มีโมเมนต์หลายโมเมนต์นะที่ FM Fandom Live ของเราจัดให้เซิร์ฟแฟนๆช่ำๆเลยนะครับรวมไปถึงสัปดาห์หน้าคุณผู้ฟังครับเรายังอยู่กับซีรีส์เรื่องพบเธออยู่นะครับแต่ว่าอีกคู่หนึ่งครับลาเต้และก็คิมนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าเจอกัน2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มกับลาเต้คิมขอบคุณด้วยนะครับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกกับหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำครับ
1: EFM Fandom Life
2: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ

0: ่วมทัวร์โดยชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
1: วัยมัธยมนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคุณผู้ฟังครับแต่ว่าถ้าน้องๆวัยมัธยมฟังอยู่นะครับไม่ต้องหาทางออกคนเดียวครับเพราะว่าตอนนี้พุทท็อกพุททัวร์ของเรานะครับพร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยรุ่นวัยมัธยมนะครับยกสตูสู่สเตจกับพี่ๆดีเจทั้ง3คนพี่เผือกพี่ต้นแล้วก็พี่ต้นหอมนะครับเดี๋ยวเราจะทัวร์โรงเรียนกันเริ่มต้นสัปดาห์หน้าคุณผู้ฟังครับศุกร์หน้านะครับ12มิถุนายนที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชานะครับไม่ว่าน้องๆจะมีเรื่องอะไรในใจพวกเราพร้อมนั่งฟังแบบไม่ตัดสินขอบคุณผู้ร่วมทัวร์ของเราด้วยนะครับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยสุริมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีและรสชาติที่หอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่า10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
0: พุทท็อปพุททัวร์แล้วเจอกันนะร่วมทัวร์โดยชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีและรสชาติที่หอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่า10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดู
3: สวัสดีวันศุกร์ความสุขไม่ต้องยิ่งใหญ่แค่ได้กินของอร่อยหรือได้อยู่กับคนที่สบายใจก็พอแล้ว
0: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
1: อีไอเร
0: พอดีอย่างที่คิดเรอ
1: ีไอเร
0: ลงตัวอย่างที่คิดเร
1: อีไอเร
0: พิเศษอย่างที่คิดเร
1: เร
0: ชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
1: ก็น้ำตาล
0: เรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
1: อีไอเร
0: พอดีอย่างที่คิดเร
1: อีไอเร
0: ลงตัวอย่างที่คิดเร
1: อีไอเร
0: พิเศษอย่างที่คิดเร
1: เร
0: ชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร

0: แมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: หนูหนีคนที่เป็นมนุษย์ป้ามาทางชีวิตแต่ยายหนูดันเป็นซะเองตอนแรกก็เล่าเรื่องคนในซอยสักพักเพื่อนเขาในแก๊งนี้เจ้าหนี้มาทวงเขาก็มาบอกหนูแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรจริงจังนะคะเหมือนมาเล่าให้ฟังเฉยๆค่ะเป็นการอัปเดตอยากถามว่าวิธีแบบไหนให้หนูรับฟังเขาได้อะค่ะ
4: ลองอย่างนี้ไหมสตางเฮียยายสตางไม่ต้องลิสเซนทูยายอะ
2: ว้าว
3: ผ่านผ่าน
2: แค่เฮีย
4: ใช่แค่เฮีย
5: ยายจะมีการทบทวนไหม
3: ปกติถ้าเขาเห็นหนูเมินหรือหนูเงียบเขาก็จะตีขาเบาๆค่ะว่าใช่ไหมล่ะเห็นด้วยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ซึ่งหนูก็รอไปเถอะวันใดวันหนึ่งยายไม่อยู่สตาร์จะคิดถึงแกนะเอาจริง
6: พุทท็อปพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
2: คุณผู้ฟังฟังกันหรือยัง2เรื่องที่ชนะอังคารคุ้มโปงไฮโดรสตอรี่ของเรานะครับคุณเค้กส้มและก็คุณฟองน้ำคุณผู้ฟังนะครับเป็น2คนที่ชนะในแคมเปญนี้แล้วก็เรื่องราวว่าเขาเนี่ยน่าจะถูกนำไปต่อยอดเป็นบทภาพยนตร์เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นใครยังไม่ฟังไปฟังย้อนหลังกันได้ครับใน YouTube A Time ของเรานะครับอังคารคุ้มโปง X แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราอยู่กับคุณอาร์ตจิตวิญญาณนะครับรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่มีเรื่องหลอนๆนะฮะอย่าเก็บไว้คนเดียวครับโทรเข้ามาเล่าให้พวกเราฟังได้ครับที่เบอร์02-665-8373หรือว่า inbox Facebook มาได้เลยนะครับที่ EFM Station ขอบคุณด้วยครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสครับ
3: อังคารคลุมโปง
0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัสให้ทุกตัวทุกสายพันธุ์ถูกใจให้กินบัส
4: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cabin ครับวันนี้หมดเวลาของเบิ้ลแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายส่งต่อให้พี่แนนดูไลน์คุณผู้ฟังต่อนะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราเจอกันอีกรอบหนึ่งเนาะ6โมงจนถึง3ทุ่มครับวันนี้แทนพี่ดาว1วันเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันนะ

0: EFM DJ Playlist by DJ Kevin ครับ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว

0: จองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
1: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
2: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6:00 นถึง 8:00 นเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 12:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ท้วงตัดสิทธิ์คนจนมีลูกดูแลไม่ใช่หลักฐานว่าไม่ลำบากและDSI รวบหนุ่มสร้างกลุ่มไลน์เผยแพร่คลิปลามกอนาจารเด็กสมาชิกนับพันพบกว่า 6,000 ลายสักคู่กลับมาติดตามค่ะ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: ยุงขยงแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: ยุงขยงแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
8: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นายกรจาติกาวนิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพ่อแม่ที่ลูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีดูแลบุพการีชี้ต้องไม่ทำให้คนลำบากจริงต้องแบกภาระคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
9: นายกรจาติกาวนิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์โพสต์เฟซบุ๊กกรณีการตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของพ่อแม่ที่ลูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีดูแลบุพการีโดยเห็นว่าสิทธิ์ทั้งสองอย่างนี้ไม่ควรถูกออกแบบให้ประชาชนต้องเลือกโดยเฉพาะในครอบครัวที่กำลังพยายามประคองชีวิตอยู่แล้วอย่างทุกวันนี้พร้อมตั้งคำถามว่าเกณฑ์ที่ใช้คัดกรองนั้นสมเหตุสมผลหรือยังกรณีที่พ่อแม่ถูกลูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีไม่ควรถูกตีความอัตโนมัติว่าพ่อแม่ไม่ลำบากแล้วหรือครอบครัวนั้นมีคนดูแลเพียงพอแล้วเพราะว่าลูกที่ดูแลพ่อแม่ไม่ได้แปลว่าพ่อแม่ไม่ลำบากและลูกที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีก็ไม่ได้แปลว่าลูกมีฐานะดีพอจะแบกรับทุกอย่างส่วนการเปิดช่องอุทธรณ์เป็นเรื่องดีแต่ว่าการอุทธรณ์ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทุกคนโดยเฉพาะผู้สูงอายุคนที่เข้าไม่ถึงระบบดิจิทัลคนที่ไม่รู้ขั้นตอนการให้พ่อแม่ไปอุทธรณ์ว่าลูกไม่ได้เลี้ยงดูจริงไม่ใช่แค่เรื่องเอกสารแต่อาจจะกระทบของความสัมพันธ์ในบ้านอีกทั้งตอนนี้เหมือนให้เลือกว่าจะให้รัฐดูแลหรือให้ลูกดูแลนโยบายที่ดีไม่ควรทำให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีกลายเป็นคู่แข่งของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะสิทธิ์หนึ่งสะท้อนว่าลูกยังมีภาระอีกสิทธิ์หนึ่งสะท้อนว่าพ่อแม่ยังลำบากเรื่องทั้งหมดนี้ควรออกแบบให้ช่วยกันมองเห็นไม่ใช่เป็นแค่สิทธิ์ที่ต้องเลือกเพียงอย่างเดียวยศวัฒน์พงประภาสเลยกันครับ
5: DSI ลงพื้นที่เดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ทลายเครือข่ายเผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็กออนไลน์พบรายกลุ่มเผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็กรวมพันขออภัยค่ะ100กลุ่มสมาชิกนับพันบัญชีและไฟล์ลามกอนาจารเด็กมากกว่า 6,000 ไฟล์คุณณัฐิสุดาโตรักษารายงานค่ะ
10: เจ้าหน้าที่กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว และกองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบกรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมสุนัขเคนายลงพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังจากมูลนิธิแห่งหนึ่งได้ประสานส่งข้อมูลและพฤติกรรมการกระทำความผิดของเครือข่ายสื่อลามกอนาจารเด็กออนไลน์ซึ่งจากการสืบสวนพบว่านายประดิษฐ์มีพฤติการใช้บัญชีแอปพลิเคชัน LINE ในการโฆษณาหาลูกค้าทำหน้าที่เป็นผู้จำหน่ายและดูแลระบบโดยเรียกเก็บค่าเข้ากลุ่มลับจากผู้ที่สนใจเมื่อมีการโอนเงินผู้เสียหายจะถูกเพิ่มเข้ากลุ่ม VIP หลายกลุ่มภายในกลุ่มมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอและภาพลามกอนาจารเด็กจำนวนมากซึ่งจากการประเมินเบื้องต้นพบภาพและคลิปกว่า 2,000 ไฟล์ก่อนแอดมิดกลุ่มจะลบสมาชิกออกและยังพบว่ามีเด็กและเยาวชนตกเป็นผู้เสียหายไม่ต่ำกว่า100คนครอบคลุมทั้งเยาวชนไทยและเด็กจากหลากหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียสมาชิกภายในกลุ่มสามารถเข้าถึงดาวน์โหลดและเผยแพร่สื่อลามกดังกล่าวได้ทั้งนี้จากการตรวจค้นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนหนึ่งภายในมีสื่อลามกอนาจารมากกว่า 6,000 ไฟล์เฉพาะของนายประดิษฐ์ซึ่งไม่รวมถึงไฟล์ในกลุ่มของเครือข่ายย่อยในสังคมออนไลน์เช่นบัญชี LINE Twitter Telegram ซึ่งมีมากกว่า100กลุ่มที่มีสมาชิกหลายพันรายชื่อและหลายแอคเคาท์ที่ใช้เผยแพร่และส่งต่อณทิพย์สุดาตุลักษารายงานค่ะ
11: คนเราถ้าพอใจในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าจะทำอะไรต้องพอเพียงหมายถึงว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่4ธันวาคม2541
5: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ชนากาเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 4ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาเปิดดีกินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ตอนรับเดือนแห่งพรายไปกับความหลากหลายที่บางคนอาจยังไม่ถูกยอมรับเจ็บบำบัดพอดแคสต์ร่วมกับ UTCC และ Miss Tiffany ชวนคุยเรื่องเจ็บจากการเปลี่ยนตัวเองจนไม่เป็นตัวเองเมื่อตัวตนของเราถูกให้ค่าผ่านผู้อื่นความหลากหลายที่สังคมพร้อมโอบรับอาจยังไม่มีอยู่จริงบำบัดความเจ็บนี้ไปพร้อมกันกับพี่อ้อยหมอแพทและบุ๊คธีรชยา8มิถุนายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A-Time ดูดีสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและ Miss Tiffany's

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: ท่านชัดชาติหมดเวลาไปแล้ว
2: ต้องเลือกใหม่ใช่ไหมเลือกผมเพิ่งไปสัมภาษณ์มาเองผมชอบว่าหลายๆปัญหาอาจารย์เขาบอกว่าไม่มีอะไรนะวิทยาศาสตร
1: ์เขาพูดคำนี้บ่อยมากการจัดการด้วยวิทยาศาสตร์
2: คือถ้าเราเข้าใจว่าปัญหาคืออะไรมันจะหาวิธีแก้โซลูชันแบบวิทยาศาสตร์บอกแต่อาจารย์บางอย่างอ่ะวิทยาศาสตร์ก็ไม่ช่วยนะอาจารย์คลองเน่าอ่ะวิทยาศาสตร์ไม่ช่วยแต่ติดป้ายแช่งบุ๊บใสเลยผู้ใดทิ้งขยะลงแม่น้ำขอให้ไม่หิด
1: เลิกทิ้งตรงนี้แล้ว
2: ยังดีขึ้นแบบตาเห็นอาจารย์บอกเหรอลองดูเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดู
3: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: มาในฮ่องกงยากานิตะ
1: มีพาสปอร์ตเกาหลี
0: มาในฮ่องกงโอฮันดา
1: พูดเกาหลีได้ด้วย
0: มาอัปปะหนึ่งเปียโนซาตะ
1: พอเขาเป็นทนาย
0: มาอัปปะหนึ่ง

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: คุณผู้ช
1: มสวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: นะครับเราสองคนนะครับพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณมาศอัธมนนะครับคุณธีรเทพแล้วก็คุณสมโพธครับสำหรับข้อมูลข่าวสารวันนี้วันศุกร์ที่5มิถุนายน2569นะครับเราเริ่มด้วยกิจกรรมของหน่วยทหารนะครับภายในกองบัญชาการกองทัพบกนะครับในช่วงเช้าของวันนี้นะครับพลเอกสันติสกุลนาคนะครับประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกนะครับได้เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกนะครับได้ร่วมแสดงความยินดีนะครับในพิธีวันสถาปนากรมการเงินทหารบกนะครับครบรอบปีที่88โดยมีพลโทบันเทิงพูนขำนะครับอดีตเจ้ากรมการเงินทหารบกเป็นประธานในพิธีได้นำคณะผู้ชานะครับพร้อมด้วยกำลังพลของกรมการเงินทหารบกได้ประกอบพิธีสงฆ์นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลของกำลังพลของหน่วยนะครับที่กรมการเงินทหารบกครับ
2: ค่ะในโอกาสนี้นะคะประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกค่ะระบุว่ากรมการเงินทหารบกถือเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งในการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีของกองทัพบกมาอย่างยาวนานด้วยความถูกต้องโปร่งใสและมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่สนับสนุนให้ทุกภารกิจของกองทัพบกสำเร็จลุล่วงเสมอมาอีกทั้งชื่นชมในความวิริยะอุตสาหะของกำลังพลที่ได้ร่วมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทเสียสละยึดมั่นในอุดมการณ์และซื่อสัตย์สุจริตพร้อมทั้งพัฒนาขีดความสามารถให้ก้าวทันเทคโนโลยีและระบบการเงินสมัยใหม่เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนกองทัพบกให้มีความมั่นคงก้าวหน้าต่อไป
1: นะครับกรมการเงินทหารบกนะครับได้ก่อตั้งขึ้นนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2481โดยมีพระราชกฤษฎีกานะครับจัดหน่วยย่อยในกระทรวงกลาโหมกำหนดให้กรมการเงินทหารบกนะครับเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบกโดยมีพลตรีพระสุริยสัตย์นะครับเป็นเจ้ากรมการเงินฐานบกท่านแรกแล้วก็มีผลบังคับใช้นะครับในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่6มิถุนายน2481หน่วยนะครับจึงได้ยึดถือเอาวันที่6มิถุนายนของทุกปีนะครับเป็นวันสถาปนาหน่วยโดยกรมการเงินฐานบกนะครับถือว่าเป็นกรมฝ่ายกิจการพิเศษมีหน้าที่นะครับในการดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกรับจ่ายเก็บรักษาเงินและการบัญชีของกองทัพบกนะครับตามระเบียบแบบแผนของทางราชการแล้วก็การบริหารด้านงานเบี้ยวัดนะครับบำเหน็จบำนาญนะครับรวมถึงการฝึกศึกษาวิชาการเหล่าทหารการเงินขับเคลื่อนงานด้านการเงินและก็การบัญชีนะครับให้มีความทันสมัยและมีมาตรฐานนะครับตามระเบียบของทางราชการซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับมีพลตรีเทิดศักดิ์วงจันทร์นะครับดำรงตำแหน่งเจ้ากรมการเงินฐานบกครับ
2: ค่ะมาต่อกันที่ประเด็นที่กำลังถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในส่วนของโลกโซเชียลตอนนี้กันบ้างนะคะหลังจากที่กระทรวงการคลังค่ะได้มีการกำหนดเกณฑ์ทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยมีการตัดสิทธิผู้สูงอายุนะคะที่ถูกบุตรหลานแนะนำบุตรนำชื่อไปใช้หักลดหย่อนภาษีอุปการะเลี้ยงดูบุปการีส่งผลให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ามาตรการดังกล่าวอาจจะกระทบผู้มีรายได้น้อยที่ยังมีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐค่ะ
1: นะครับทางด้านนายลวรนนะครับแสงสริแสงสนิทนะครับปลัดกระทรวงการคลังได้ชี้แจงนะครับถึงประเด็นดังกล่าวนะครับว่าการทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้นะครับก็คือมีเป้าหมายเพื่อส่งความช่วยเหลือไปยังผู้ที่ขาดแคลนผู้ที่ขออภัยครับผู้ที่ขาดผู้ดูแลอย่างแท้จริงนะครับโดยหนึ่งในเกณฑ์ที่สำคัญก็คือการตรวจสอบข้อมูลนะครับในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากการอุปการะเลี้ยงดูของบุปการีครับ
2: ค่ะทั้งนี้นะคะหากบุตรใช้สิทธิลดหย่อนภาษีดังกล่าวค่ะรัฐก็จะมีการพิจารณาว่ามีการดูแลช่วยเหลือพ่อแม่อยู่แล้วนะคะในระดับประมาณ 2,500 บาทต่อเดือนซึ่งสูงกว่าวงเงินช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับประมาณ300บาทต่อเดือนหลายเท่าซึ่งรัฐบาลเองค่ะต้องจัดลำดับความสำคัญของการใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดโดยให้ความช่วยเหลือกับผู้สูงอายุที่ไม่มีผู้ดูแลแล้วก็มีความเปราะบางมากที่สุดก่อนทางด้านของปลัดกระทรวงการคลังนะคะก็ยังระบุอีกว่าในมุมมองของรัฐบาลผู้สูงอายุที่มีบุตรคอยดูแลถือว่าอยู่ในสถานะที่ดีกว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่ยากจนและไม่มีใครดูแลจึงจำเป็นต้องกำหนดเกณฑ์นะคะกำหนดเกณฑ์เพื่อที่จะคัดกรองการช่วยเหลือให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นนั่นเองค่ะ
1: นะครับขณะเดียวกันนะครับกระทรวงการคลังก็เตือนนะครับว่ากรณีที่มีการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีนะครับโดยไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูบุพการีจริงอาจจะเข้าข่ายนะครับการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จนะครับเพื่อประโยชน์ทางภาษีซึ่งปัจจุบันนะครับหน่วยงานภาครัฐก็สามารถที่จะเชื่อมโยงฐานข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบได้ง่ายขึ้นสำหรับผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์นะครับแล้วก็เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างเช่นกรณีบุตรนะครับใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแต่ว่าไม่ได้ให้การดูแลจริงท่านก็สามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้นะครับหลังจากที่ประกาศผลการทบทวนสิทธิ์นะครับในวันที่17กรกฎาคม2569โดยจะเปิดนะครับรับคำอุทธรณ์ตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมครับ
2: ค่ะหากผลการอุทธรณ์นะคะเป็นไปตามข้อเท็จจริงค่ะผู้สูงอายุก็จะได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืนนะคะแต่บุตรจะสูญเสียสิทธิการหักลดหย่อนภาษีดังกล่าวและอาจถูกกรมสรรพากรค่ะตรวจสอบย้อนหลังได้เพราะฉะนั้นผู้ที่นำชื่อพ่อแม่ไปใช้ลดหย่อนภาษีเพื่อประโยชน์ส่วนตนโดยไม่ได้ดูแลจริงไม่เพียงเข้าข่ายหลีกเลี่ยงภาษีนะคะแต่ยังส่งผลให้พ่อแม่เนี่ยเสียโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐด้วยอย่างไรก็ตามค่ะรัฐบาลเองก็ยืนยันเลยนะคะว่าผู้ที่พลาดสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังสามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลืออื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40หรือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ยังดำเนินการตามปกติค่ะ
1: ครับนอกจากนี้นะครับกระทรวงการคลังก็ยังประสานความร่วมมือนะครับกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับใช้กลไกนะครับในระดับพื้นที่ทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยสำรวจและก็ค้นหากลุ่มที่เข้าข่ายนะครับที่อาจจะขาดตกหล่นจากระบบนะครับเพื่อให้สามารถที่จะเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นครับ
2: ค่ะทางด้านของกระทรวงการคลังเองนะคะก็มีการเปิดเกณฑ์ทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ค่ะเพื่อที่จะให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันมากขึ้นหลักฐานข้อมูลเดิมที่ใช้มาตั้งแต่ปี2565นะคะจนถึง2566ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะมีอยู่ 13.8 ล้านสิทธิ์ด้วยกันค่ะหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโดยเชื่อว่าเกณฑ์ใหม่เนี่ยก็จะช่วยคัดกรองผู้ที่มีรายได้น้อยเนี่ยได้แม่นยำมากขึ้นพร้อมกับยอมรับว่ายังมีประชาชนบางส่วนนะคะที่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิ์ตรงนี้ค่ะซึ่งก็จะต้องใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปเก็บตกเพิ่มเติมค่ะ
1: นะครับโดยที่ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คือกลุ่มคนต้องห้ามที่จะไม่ได้รับสิทธิ์ก็มีดังนี้นะครับ1ก็คือภิกษุสามเณรนักพรตหรือว่านักบวช2นะครับผู้ต้องขังผู้ถูกกักกันนะครับผู้ถูกกักขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐนะครับนักเรียนนักศึกษา3นะครับก็คือข้าราชการพนักงานราชการหรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองประเภทที่4นะครับพนักงานลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่มีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปี5นะครับก็คือผู้รับบำนาญเบี้ยหวัดหรือบำเหน็จรายเดือนจากภาครัฐ6นะครับผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทหรือว่าหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน7นะครับผู้ที่มีบัญชีนะครับซื้อขายหลักทรัพย์หรือว่าถือครองตราสารหนี้8นะครับผู้ที่มีกรมธรรม์ประกันชีวิตนะครับประเภทสามัญและชำระเบี้ยประกันนะครับตั้งแต่ 12,000 บาทต่อปีขึ้นไปแล้วก็9นะครับผู้ที่ถูกนำชื่อนะครับไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนนะครับในการคำนวณภาษีเงินได้ในฐานะเป็นบิดามารดาคู่สมรสหรือว่าบุตรครับ
2: ค่ะและในช่วงนี้นะคะเราไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิเข้าร่วมนะคะได้ตั้งแต่วันที่4นะคะเมื่อวานนี้แล้วก็จะดำเนินการสามารถที่จะยืนยันได้ไปจนถึงวันที่21มิถุนายนค่ะก็มีขั้นตอนการลงทะเบียนนะคะง่ายๆผ่าน5ช่องทางไปรับชมพร้อมๆกันค่ะ
3: โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมหรือคนที่มีอยู่แล้วสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมได้ตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายน2569ลงทะเบียนได้ง่ายๆถึง5ช่องทางสะดวกช่องทางไหนไปดูกันเลยครับช่องทางสะดวกและรวดเร็วครบจบในแอปเดียวได้ที่แอปเป๋าตังได้ตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มเพียงยืนยันตัวตนในแอปเรียบร้อยแล้วแล้วกดที่แบนเนอร์โครงการอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขแล้วกดลงทะเบียนเพื่อยืนยันเข้าร่วมโครงการครับช่องทางที่2แอปทางรัฐตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มเช่นกันครับกดค้นหาบริการระบบลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐระบบจะดึงข้อมูลบัตรประชาชนของคุณมาแสดงให้อัตโนมัติคุณแค่กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้เช็คข้อมูลให้ชัวร์แล้วกดบันทึกข้อมูลอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขแล้วกดยืนยันเพื่อเข้าร่วมโครงการแค่นี้ก็เรียบร้อยช่องทางที่3ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ทำได้ทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มโดยกดปุ่มลงทะเบียนและสามารถเลือกยืนยันตัวตนผ่านทางไทย ID หรือจะเลือกกรอกข้อมูลด้วยตนเองก็ได้ครับจากนั้นกรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขแล้วกดยืนยันเพื่อเข้าร่วมโครงการได้เลยช่องทางที่4ทำได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มแตะหน้าจอเลือกยืนยันตัวตนสิทธิสวัสดิการแล้วเลือกลงทะเบียนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เสียบบัตรประชาชนที่ช่องอ่านบัตรระบบจะดึงข้อมูลของคุณจากนั้นกรอกเบอร์โทรศัพท์แล้วตรวจสอบข้อมูลของคุณให้เรียบร้อยแล้วกดยืนยันอ่านทำความเข้าใจจากนั้นกดรับทราบและยินยอมรอระบบประมวลผลแล้วรับบัตรคืนเป็นอันเสร็จสิ้นครับช่องทางที่5หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยในเวลาทำการธนาคารได้เลยครับเจ้าหน้าที่จะใช้บัตรประชาชนเสียบเข้าเครื่องอ่านบัตรเพื่อดึงข้อมูลจากนั้นตรวจสอบความถูกต้องกรอกเบอร์โทรศัพท์ยอมรับเงื่อนไขการลงทะเบียนและกดยืนยันที่สำคัญหากต้องการมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาลงทะเบียนแทนต้องมาทำที่หน่วยรับลงทะเบียนเท่านั้นนะครับเน้นย้ำว่าต้องนำเอกสารมอบอำนาจที่โหลดจากเว็บโครงการบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนามาด้วยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายน2569
1: นะครับก็ขอบคุณข้อมูลนะครับจากกระทรวงการคลังก็เน้นย้ำนะครับสำหรับผู้ถือบัตรรายเดิมนะครับที่ไม่สามารถที่จะลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ด้วยตนเองนะครับทางออนไลน์ท่านสามารถที่จะมอบอำนาจนะครับให้ผู้อื่นมาลงแทนได้นะครับที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารเท่านั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นผู้สูงอายุนะครับผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการหรือว่าผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนเองได้โดยมีเอกสารนะครับตามที่กระทรวงการคลังแจ้งนะครับก็ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะครับอันนี้ก็ระยะเวลา4ถึง21มิถุนายนนะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่เว็บไซต์นะครับก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ครับ
2: ค่ะและในช่วงสุดสัปดาห์แบบนี้นะคะก็มาแจ้งเตือนเกี่ยวกับสภาพอากาศในช่วงนี้กันบ้างค่ะล่าสุดนะคะก็มีการพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะประเทศไทยตอนบนเนี่ยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเพราะฉะนั้นนะคะก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียม มพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะ
1: นะครับพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับทั้งหมดใน45จังหวัดไล่เรียงกันเลยนะครับภาคเหนือนะครับก็จะมีบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพะเยาแพร่น่านกำแพงเพชรพิษณุโลกและก็เพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาแล้วก็ภาคกลางนะครับบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครพระนครศรีอยุธยากรุงเทพแล้วก็จังหวัดที่อยู่ปริมณฑลครับ
2: ค่ะภาคตะวันออกนะคะบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ค่ะบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนะคะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรก็ขอให้ชาวเรือค่ะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กค่ะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนในช่วงนี้ควรงดออกจากฝั่งกันค่ะ
1: นะครับแล้วก็ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็มีการแจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้นะครับก็คือจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลให้เฝ้าระวังนะครับสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังนะครับดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงนะครับในช่วงวันที่3ถึงวันที่8มิถุนายนโดยได้สั่งการนะครับให้ทางจังหวัดได้ติดตามสถานการณ์และก็แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยนะครับให้ทราบล่วงหน้าพร้อมทั้งจัดทีมปฏิบัติการนะครับแล้วก็เครื่องจักรกลนะครับสาธารณภัยเข้าพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้านะครับเพื่อเผชิญเหตุนะครับช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีแล้วก็จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับให้พร้อมที่จะรองรับหากว่ามีการอพยพประชาชนครับ
2: ค่ะประชาชนนะคะก็สามารถติดตามข่าวสารแจ้งเตือนภัยนะคะได้ที่เพจ Facebook กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะแล้วก็แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784รวมไปถึงสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประสานให้การช่วยเหลือในลำดับต่อไปด้วยค่ะ
1: นะครับแล้วก็มาดูการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับยามศึกเราก็คือนักรบยามสงบเราก็คือผู้รับใช้ประชาชนนะครับก
2: ็
1: คือเมื่อประชาชนเดือดร้อนเราก็เป็นกำลังหลักนะครับในการที่จะให้ช่วยเหลือประชาชนนะครับโดยค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสนะครับอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกพันโทปฐมพลจันเมืองนะครับผู้บังคับกองพันฐานปืนใหญ่ที่104กรมทหารปืนใหญ่ที่4ได้ดำเนินการนะครับตรวจความพร้อมนะครับของกองร้อยบรรเทาสาภัยของหน่วยไม่ว่าจะเป็นด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และยานพาหนะนะครับในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบแล้วก็พื้นที่ชุมชนรอบค่ายกรณีที่เกิดภัยพิบัตินะครับเพื่อให้มีประสิทธิภาพทันต่อเวลาและก็สถานการณ์นะครับก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนครับ
2: ค่ะทางด้านของเขื่อนแม่กวงอุดมธาราอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะคะทางด้านของผู้บังคับกองพันมณฑลทหารบกที่33ก็ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมของกำลังพลกองพันมณฑลทหารบกที่33ร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญจากชมรมอันต้าไลฟ์ทีมไทยแลนด์ค่ะในการฝึกซักซ้อมการใช้เรือและการกู้ภัยทางเรือซึ่งการฝึกครั้งนี้นะคะจัดเต็มทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อเป็นการอัพสกิลกำลังพลให้พร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมได้อย่างมืออาชีพสำหรับไฮไลท์การฝึกสำคัญเลยค่ะอยู่ที่เทคนิคเชือกกู้ภัยการว่ายน้ำเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างถูกวิธีและปลอดภัยค่ะขั้นตอนการเคลื่อนย้ายนำผู้บาดเจ็บขึ้นสู่เรืออย่างรวดเร็วฝึกขับแล้วก็ควบคุมเรือเบื้องต้นนะคะเพิ่มความชำนาญในการควบคุมพาหนะทางน้ำจำลองสถานการณ์จริงฝึกสลับตำแหน่งหน้าที่เพื่อให้กำลังพลทุกนายเนี่ยสามารถที่จะทำงานทดแทนกันได้ในทันทีในภาวะฉุกเฉินค่ะสำหรับการบูรณาการการฝึกการร่วมครั้งนี้นะคะก็เป็นการเตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์เพื่อให้มั่นใจว่าหากเกิดภัยพิบัติขึ้นน้ำท่วมขึ้นในพื้นที่เนี่ยทหารก็จะสามารถเข้าถึงแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะ
1: นะครับในช่วงนี้นะครับเราไป พักกันนะครับฟังเพลงกันก่อนนะครับแล้วก็มาติดตามในช่วงต่อไปของรายการครับ

ลับมาในช่วงนี้นะครับมาดูในเรื่องของการคุมเข้มนะครับความพร้อมของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะนะครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยนะครับได้สั่งคุมเข้มนะครับตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะอันนี้ต้องไม่พบสารเสพติด 100% เลยนะครับ

0: เข้มงวดความพร้อมของรถได้กำชับผู้ประกอบการรถโดยสารทุกรายค่ะให้ดำเนินการตรวจสอบพนักงานขับรถอย่างเข้มงวดทั้งความพร้อมของสภาพร่างกายและต้องไม่มีสารเสพติดในร่างกายรวมไปถึงสภาพความพร้อมของตัวรถด้วยนะคะโดยได้มอบหมายให้กับบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่งทำหน้าที่วางแผนแล้วก็กำหนดรอบการตรวจประเมินความพร้อมของพนักงานขับรถอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: นะครับพร้อมได้สั่งการนะครับให้ผู้ตรวจการได้ลงพื้นที่ปฏิบัติการนะครับสุ่มตรวจสารเสพติดพนักงานขับรถโดยสารทั่วไปทั่วประเทศนะครับโดยจะเริ่มนะครับในกรุงเทพมหานครก็จะบูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.แล้วก็กระทรวงสาธารณสุขนะครับได้เข้าตรวจสอบรถโดยสารนะครับขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมก.ครอบคลุมทั้ง12เขตการเดินรถเพื่อดำเนินการนะครับในการตรวจสอบสารเสพติดให้กับพนักงานขับรถหากว่าตรวจพบสารเสพติดในร่างกายนะครับก็จะดำเนินการส่งตัวนะครับเพื่อตรวจพิสูจน์ยืนยันผลทางการแพทย์ก่อนที่จะส่งพนักงานสอบสวนในพื้นที่นะครับเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
0: ค่ะสำหรับการดำเนินการกับพนักงานขับรถนะคะกรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาตขับรถในทันทีในส่วนของผู้ประกอบการขนส่งหากปล่อยปะละเลยก็จะมีความผิดตามพ.ร.บ.การขนส่งทางบกนะคะปี2522มาตรา40ทวีค่ะห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งยินยอมให้ผู้ที่เสพยาเสพติดหรือเมาสุราปฏิบัติหน้าที่ผู้ประจำรถซึ่งจะมีบทลงโทษระบุไว้ชัดเจนนะคะว่าต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและอาจพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้ค่ะ
1: นะครับกรมการขนส่งทางบกนะครับก็ได้จัดทำข้อมูลประวัติผู้ประจำรถนะครับโดยให้ผู้ประกอบการทุกรายนะครับได้รายงานประวัติผู้ประจำรถให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วก็เป็นปัจจุบันนะครับเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลนะครับในการคัดกรองติดตามพฤติกรรมแล้วก็ป้องกันนะครับไม่ให้ผู้ที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือว่าเคยมีพฤติกรรมขับรถประมาทหวาดเสียวได้กลับเข้ามาทำงานในระบบขนส่งฐานะได้อีกตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมนะครับต้องดำเนินการอย่างจริงจังแล้วก็เห็นผลเป็นรูปธรรมนะครับในระยะเวลาอันใกล้เพื่อเรียกคืนนะครับความเชื่อมั่นของประชาชนแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียจากความประมาทหรือว่าความไม่พร้อมนะครับของผู้ให้บริการซ้ำรอยเหตุการณ์สลดในครั้งนี้อีกครับ
0: ค่ะก็ในวันเสาร์อาทิตย์นะคะเสาร์อาทิตย์นี้ 6-7 มิถุนายนก็อยากจะเชิญชวนนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวเฉพาะกิจปราสาทตาควายเนิน350ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยสัมผัสธรรมชาติเรียนรู้ประวัติศาสตร์ค่ะก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบันไดค่ะนางสาวขวัญฤทัยกัสดาที่หมายเลขโทรศัพท์0883742931นะคะจะมีเปิดให้ท่องเที่ยวเนี่ย2ห้วงด้วยกันค่ะก็จะมีห้วงเสาร์อาทิตย์นี้ก็คือวันที่6ถึงวันที่7มิถุนายนนะคะแล้วก็จะมีอีกเสาร์อาทิตย์นึงก็คือ13ถึง14มิถุนายนค่ะ
1: ครับในช่วงนี้นะครับเราไปพักกันสักครู่นะครับก่อนที่จะมาติดตามในช่วงท้ายของรายการครับ
0: โอกาสดีเวทีของเยาวชนไทยหัวใจรักดนตรีกลับมาแล้วอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่กับการประกวดดนตรีสากลร่วมสมัยในโครงการคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5สืบสานบรรเลงรักพิทักษ์องค์ราชันชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทุนการศึกษาร่วมกว่า 400,000 บาทกองทัพบกและบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเชิญชวนทีมเยาวชนอายุ 12-18 ปีเข้าร่วมการประกวดในนามวงดนตรีของโรงเรียนหรือสถานศึกษาสมัครได้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่12มิถุนายน2569สอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ kita-music-award.com หรือที่ LINE ID @kita_award มาร่วมการขับร้องบรรเลงบทเพลงอันทรงคุณค่าให้ดังพร้อมกันทั้งแผ่นดิน
1: นะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวันข้าวแล้วก็ชาวนาแห่งชาตินะครับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็ขอเชิญชวนเฝ้าทูลองพระบาทนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมกุมารีนะครับที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานนะครับวันข้าวและก็ชาวนาแห่งชาติประจำปี2519นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ที่6มิถุนายน 2569ตั้งแต่เวลา 14:00 น.เป็นต้นไปณอาคารกรมการข้าวนะครับ

0: ายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนกรุงเทพมหานครครับ
1: ค่ะแล้วก็ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะทางด้านของนายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาค่ะก็เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานของมูลนิธิชัยพัฒนาให้กับราษฎรและเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในปี2568ค่ะ
0: นะครับก็การพระราชทานในครั้งนี้นะครับก็สืบเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยเมื่อตุลาคม2568นะครับซึ่งก็ส่งผลให้พื้นที่นาข้าวของเกษตรกรนะครับได้รับความเสียหายนะครับเพราะนั้นนี่คือการดูแลนะครับของส่วนราชการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระองค์ท่านนะครับทรงให้เรียกว่ามีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนนะครับก็ดูแลแล้วก็มอบให้กันนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะประธานสภาปฏิเสธตอบกรณีฝ่ายค้านร้องเจ้าหน้าที่ปปช.ยกคำร้องคดีศักดิ์สยามระบุขอดูเนื้อหาก่อนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นถูกเฉินมาท้องถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
7: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
8: ยุงขยง
9: 2
8: 1แมลงขยับ
9: 2
8: 1 2เมื่ออัดขยับอัดครบจบทุกเรื่องแมลง
10: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-11 ทุกสาขา
2: ประธานสภาไม่ตอบปมฝ่ายค้านจ่อร้องสอบปปช.ยกคำร้องคดีนายศักดิ์สยามบอกยื่นมาก็รับแต่ขอดูเนื้อหาก่อนส่วนร่างแก้รัฐธรรมนูญประธานมีหน้าที่บรรจุวาระจะเดินหน้าหรือไม่ขึ้นอยู่กับสมาชิกคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
11: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยส.ส.ฝ่ายค้านยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาเกี่ยวกับข้อกล่าวหาว่าปปช.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณียกคำร้องคดีนายศักดิ์สยามชิดชอบโดยเนื้อหาที่อยู่ในคำร้องเอกสารหลายหน้าประกอบไปด้วย4ข้อกล่าวหาหลักคือปปช.ใช้กระบวนการในการไต่สวนไม่ชอบไม่ได้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินในเชิงลึกก่อนที่จะยกคำร้องที่เกี่ยวกับบัญชีทรัพย์สินทั้งระเบียบกำหนดให้ต้องทำการอย่างถี่ถ้วนและต้องมีการตรวจสอบในเชิงลึกก่อนนอกจากนี้ยังพบว่าปปช.ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคดีนี้ไม่ชอบเช่นการวินิจฉัยว่านายศักดิ์สยามไม่มีเจตนาจงใจการยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จทั้งที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการไต่สวนกรณีนี้ไว้แล้วไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้ต่อมาคือปปช.จงใจปกปิดพฤติกรรมตรวจสอบไม่โปร่งใสเพิกเฉยและไม่ตรวจสอบไม่ตอบสนองคำร้องจากผู้ร้องในการเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบรวมถึงความล่าช้าและการเพิกเฉยต่อการเปิดเผยผลการตรวจสอบสุดท้ายก็คือจงใจละเว้นไม่ตรวจสอบในมูลฐานความผิดที่เกี่ยวข้องเช่นการตรวจสอบและวินิจฉัยฐานความผิดในคำร้องหรือข้อเท็จจริงในคดีอย่างความผิดฐานขัดกันแห่งผลประโยชน์จากที่กล่าวมาทั้งหมดตัวเองและเพื่อนสมาชิกที่ร่วมกันลงชื่อเชื่อว่าหลักฐานที่แนบมาในคำร้องนี้ยืนยันแล้วว่ามีเหตุอันควรสงสัยเพียงพอประธานรัฐสภาควรจะต้องส่งเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาให้ตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระเพื่อดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้โดยเร็วที่สุดสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
2: หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ชี้รัฐเข้มงวดผิดที่ผิดทางวอนทบทวนปมตัดสิทธิบัตรสวัสดิการพ่อแม่ที่ลูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
12: นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไปผูกโยงกับเรื่องของการลดหย่อนภาษีดูแลผู้อุปการีว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเคยย้ำหลายครั้งว่าการช่วยเหลือจะต้องเป็นแบบพุ่งเป้าแต่รัฐกลับมาไล่บี้กับคนที่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจริงๆเพียงเพราะว่าลูกหลานเอาเงินมาช่วยจุนเจือและนำไปหักลดหย่อนภาษีรัฐกลับจะไปตัดสิทธิ์และตอนนี้ยังมาบังคับให้เลือกอีกว่าจะใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีหรือว่าจะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งนี้ประชาชนกลุ่มนี้จัดอยู่ในกลุ่มเปราะบางยิ่งกว่ากลุ่มคน25ล้านคนที่ไปใช้เงินในโครงการอื่นๆจึงอยากให้รัฐบาลทบทวนเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะวิธีการที่ทำอยู่ไม่ใช่การมุ่งเป้าที่ถูกต้อง และที่ซ้ำร้ายคือเมื่อประชาชนกลุ่มนี้ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ไม่สามารถกลับไปลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้อีกเนื่องจากหมดเขตไปแล้วซึ่งปัญหามาจากการที่รัฐบาลพยายามที่จะเข้มงวดกวดขันผิดที่ผิดทางยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
1: ตรวจสอบสภาพรถยนต์อย่างสม่ำเสมอขับรถด้วยความเร็วที่เหมาะสมใช้รถร่วมเส้นทางกันและวางแผนการเดินทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสนับสนุนคนไทยจับมือกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าลดวิกฤตพลังงานไทย
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: FM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
3: ทุกครั้งที่ลุกขึ้นใหม่คือชัยชนะของหัวใจ
4: EFM Playlist of the Week
5: สนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: Number 17

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Nen Woo

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan. สวัสดีผู้ฟังนะคะ DJ Nan รัชดามาแล้วค่ะบ่ายโมงถึงบ่ายสามนะคะทักทายกันในวันศุกร์ที่บรรยากาศชื้นๆก็เลยจัดเพลย์ลิสต์แบบช้ำๆให้นะคะมีงานจากวงเมอร์เมื่อกี้เป็นงานใหม่นะคะยิ่งห้ามยิ่งยุจับเธอสองมืออาราล่าฟิชเชอริงกับจัสมินิก้าเมื่อไรจะมีใจให้กันนะคะจากแบล็กฮาร์ดใครเห็นก็ว่าแฟนแนปอาลีแล้วก็ต้นชั่วโมงเลยเท่าที่ทำได้จากพี่โอ๊ตปราโมทฟิชเชอริงกับเลซี่ล็อกซี
2: ่พุทธอพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยกอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณเรชูก้าน้ำตาลเรและอาหารแมวคานิว่า
4: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: คุณฟังเคยไหมถ้าเรามีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งที่เราเวลาจะไปแฮงเอาท์หรือว่าจะชวนกันไปไหนเนี่ยเมื่อก่อนเราก็จะไปด้วยกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพื่อนเขามีแฟนแล้วเวลาจะชวนเพื่อนคนนี้ไปแฮงเอาท์บางทีเราอยากไปกันสองคนอยากได้ฟิลแบบสนุกเมาส์จอยกับเพื่อนแต่เพื่อนก็จะต้องพาแฟนมาตลอดโดยที่ก็ไม่ได้บอกกันก่อนว่าพาแฟนมาได้ไหมแล้วก็บางทีก็คือแค่เหมือนแจ้งให้ทราบแต่ว่าไม่ได้ขออนุญาตอะไรหรือว่าไม่ได้ขอความยินยอมอะไรก็แจ้งให้ทราบนะว่าจะพามาแล้วก็พามาเลยนะคะซึ่งคุณถุงเงินเนี่ยเจ้าของเรื่องนี้เนี่ยที่เจอแบบนี้เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงดีคือไม่กล้าบอกเพื่อนตรงๆเพราะว่าบางทีก็อยากสนุกกับเพื่อนแค่สองคนนะคะซึ่งนันว่าก็อาจจะเป็นหลายๆคนนะในฝั่งของเพื่อนเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเอ้าก็อยากจะพาแฟนมาทำความรู้จักกันทำให้เจอกันหลายๆครั้งคุ้นเคยกันก็เดี๋ยวก็เป็นเพื่อนกันไปหมดเนี่ยแหละเวลาไปไหนก็จะได้ไปด้วยกันแต่ว่าบางทีนันเข้าใจคุณถุงเงินนะคือแฟนเพื่อนมันไม่ใช่เพื่อนเราบางทีเราก็อาจจะเราก็ไม่ได้หมายความว่าเจอกันบ่อยๆจะทำให้แฟนเพื่อนกลายเป็นเพื่อนสนิทเราไปโดยปริยายนะเพราะว่าบางทีเคมีหรือว่าแบ็กกราวด์อะไรต่างๆนานามันก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่แรกนึกแอบเข้าใจคนหุงเงินนะแต่ความจริงข้อนึงเลยที่ทุกคนควรรู้ไว้นะคะว่าเรื่องใดก็ตามที่เราเล่าให้เพื่อนฟังเนี่ยประมาณ80%นะเรื่องนั้นเนี่ยแฟนเพื่อนจะรับรู้ด้วยอันนี้คือจากประสบการณ์ส่วนตัวคนอื่นเป็นไงไม่รู้นะคะนี่คือหนึ่งเรื่องราวที่โทรมาปรึกษากันในพูดทอพูดโทนะคะกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวค่ะกอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูการ์น้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
2: พุทธอพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยกอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเรและอาหารแมวคานิว่า
4: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
5: สวัสดีวันศุกร์ใครมีปาร์ตี้เย็นนี้เมาไม่ขับนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและคนรอบข้างค่ะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
6: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ามรอยศรัทธาองค์พญานาคไปกับอาจารย์ลักษณ์ราชสีในคชาพาไปมวลเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Do D Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก็อตเชป๊อปสิโซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
5: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
6: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
7: กินน้องสปูน
8: ปล่อย

0: ปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้าก
1: ินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
2: กินน้องสปูน
3: วันนี้ผมเครียดผมเซ็งผมแสบ
4: วันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูออกวันนู้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
5: วันวันเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวพร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม12มิถุนาที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชา19มิถุนาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและ26มิถุนาที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโรร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีและรสชาติที่หอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่า10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ตายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
7: 28มิถุนายนนี้นะคะเดี๋ยวพวกเราชาวกทมก็จะต้องไปเลือกผู้ว่าคนใหม่เนาะซึ่งตอนนี้ก็มีอัปเดตนะคะเปิดรายชื่อมาแล้วกับ18ผู้ท้าชิงเก้าอี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในปีนี้นะคะโดยที่ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรเนี่ยก็จะมีแคมเปญพิเศษในช่วงเดือนนี้นะกับใต้โต๊ะชวนเลือกตั้งผู้ว่ากทมที่จะมีการเชิญผู้สมัครหมายเลขต่างๆมาแชร์มุมมองแล้วก็มาฟังนโยบายกันแบบชัดๆในรายการนะคะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะมีท่านไหนมาบ้างนะกับใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรค่ะขอบคุณเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
6: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: FM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: ขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนนะคะวันนี้หนึ่งงานใหม่เป็นของวงSound Sleep นะคะเป็นการเล่าเรื่องราวเป็นบันทึกของคนที่ได้ทำทุกอย่างไปสุดความสามารถแล้วพอถึงจุดๆนั้นเนี่ยมันจะไม่มีความโกรธไม่ต้องโทษใครแล้วก็ไม่มีถ้ารู้อย่างนี้ถ้าอย่างนั้นเพราะว่าทุกอย่างมันก็คือผ่านไปแล้วแล้วมันสายเกินกว่าที่จะเปลี่ยนแปลงได้แล้วแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าไม่รู้สึกเจ็บนะคือยังเจ็บอยู่ดีแต่มันอยู่ในสภาวะที่ยอมรับความจริงได้แล้วนะคะนี่คืองานที่มีชื่อว่าปล่อยให้เธอไปจาก Sound Sleep

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้อสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nen

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nen.
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเร
1: เรเรเร
0: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
1: อีไอเร
0: พอดีอย่างที่คิดเร
1: อีไอเร
0: ตัวอย่างที่คิดเร
1: อีไอเร
0: พิเศษอย่างที่คิดเร
1: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
2: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
0: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
1: ก็น้ำตาลเร
0: เรเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
1: อีไอเร
0: พอดีอย่างที่คิดเร
1: อีไอเ
0: รตัวอย่างที่คิดเร
1: อีไอเร
0: พิเศษอย่างที่คิดเร
1: เร
0: ชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
3: EFM Playlist of the Week
4: Champ of the Month ประจำเดือนพฤษภาคม
5: Number 1
4: ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมแบงค์ปรีติ

0: FM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ FM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีผลโพลสถาบันพระปกเกล้ากรณีเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ล่าสุดสักครู่กลับมาติดตามครับ

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: 7วัน7วัน7วันB Member Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่ B Quick 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิก B Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่ B Quick ทุกสาขาสอบถามโทร1153
3: ทันทีเพื่อรถทางรายเพื่อคุณ
4: สถาบันพระปกเกล้าเผยผลสำรวจเรื่องเลือกตั้งกทม.69แม้ชัดชาติคะแนนนำแต่กลุ่มลังเลก็ยังมีสัดส่วนสูงที่อาจจะเปลี่ยนสมการเลือกตั้งได้คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: สถาบันพระปกเกล้าเปิดเผยผลสำรวจเรื่องเลือกตั้งกทม.69ปัจจัยเชิงพื้นที่กับทิศทางการเลือกผู้ว่าคนใหม่ทำการสำรวจระหว่างวันที่22-25พฤษภาคมจากประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปทั่วกรุงเทพ 1,600 ตัวอย่างโดยเมื่อถามว่าหากเป็นคนกรุงเทพมีแนวโน้มจะเลือกผู้ว่ากทม.แบบใดมากที่สุด 61.8% ระบุจะเลือกผู้สมัครอิสระที่ไม่สังกัดพรรคการเมืองขณะที่เมื่อเจาะลึกลงพื้นที่พบว่าเขตชั้นกลางหนุนผู้สมัครอิสระ 29.3% เขตชั้นนอกเอ็นไปทางฝ่ายค้านโดย 27.2% มีแนวโน้มเลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองฝ่ายค้านสูงสุดส่วนเขตชั้นในเรียกว่ายังเปิดกว้างโดยมากที่สุด 26.8% ยังไม่แน่ใจยังไม่ตัดสินใจขณะที่ชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระยังนำทุกโซนเขตในระดับที่ใกล้เคียงกันประมาณ 30% แต่เสียงลังเลยังไม่เลือกใครก็ยังมีสูงประมาณ 18-27% ซึ่งผลโพลครั้งนี้สะท้อนว่าสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ยังเปิดกว้างแม้ชัดชาติจะมีคะแนนนำแต่กลุ่มลังเลก็ยังมีสัดส่วนสูงพอที่จะเปลี่ยนแปลงการเลือกตั้งได้ขณะเดียวกันความเป็นอิสระของผู้สมัครมีความสำคัญมากกว่าการสังกัดพรรคการเมืองสะท้อนความคาดหวังต่อผู้ว่าในฐานะผู้บริหารเมืองที่คล่องตัวและแก้ปัญหาได้จริงยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดทรงสถิตอยู่ในดวงใจประสบกรณิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ตอนเครื่องสูงทองแผ่ลวดเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศติดตามกับคุณเพชรมณีแสงเพชรครับ
6: ทองแผ่ลวดหรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่างานช่างผ้าลายทองแผ่ลวดเป็นงานประณีตศิลป์ชั้นสูงและมรดกภูมิปัญญาของไทยในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพงานช่างแขนงนี้จะถูกนำมาใช้ตกแต่งเครื่องราชอิสริยยศเครื่องสูงและส่วนประกอบของราชรถเพื่อถวายพระเกียรติสูงสุดซึ่งงานช่างผ้าลายทองแผ่ลวดเป็นผลงานของช่างสนะหรือช่างที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเครื่องภูษาอาภรณ์เป็นหนึ่งในหมู่ช่าง10หมู่โดยมีขั้นตอนการสร้างสรรค์อันวิจิตรทั้งการตอกและฉลุลายช่างจะเริ่มจากการนำกระดาษมาฉลุปรุเป็นลวดลายไทยอันอ่อนช้อยนำกระดาษที่ฉลุลายแล้วมาลงรักและปิดทองด้วยทองคำเปลว 100%มีการติดกระจกสีชิ้นเล็กๆด้านหลังเพื่อให้เกิดประกายสะท้อนแสงแวววาวและนำลวดลายกระดาษที่ปิดทองแล้วมาเย็บตรึงบนผืนผ้าโดยใช้ได้เส้นใหญ่เย็บเดินเส้นโครงร่างและได้เส้นเล็กเย็บร้อยรัดติดกับผืนผ้าอย่างประณีตซึ่งเป็นการสะท้อนความเชื่อเรื่องจักรวาลและสวงสวรรค์เพื่อส่งเสด็จกลับคืนสู่สวงสวรรค์ทั้งอย่างเป็นพระราชประเพณีที่สำคัญของชาติและดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมสืบไปเพชรมณีแสงเพชรเรียบเรียง
7: ทำดีต้องชื่นชมแต่ถ้าผิดพลาดก็ติเตียนกันด้วยเหตุผลงดการประชดประชันเพื่อให้การทำงานสำเร็จลงด้วยดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
4: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าพลังใจที่มาจากภายใน
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
3: DJ Nan

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nen ช่วงนี้นี่เทรนด์สุขภาพมาหลายเทรนด์มากเลยนะคะแล้วก็หนึ่งในการที่จะดูแลสุขภาพเนี่ยนั้นว่าเรื่องของอาหารการกินก็เป็นส่วนสำคัญมากๆซึ่งหนึ่งในเมนูที่เวลาคนจะลดน้ำหนักหรือว่าลดความอ้วนเนี่ยที่จะต้องกินกันบ่อยๆเพราะว่าโปรตีนมันเยอะเนาะนั่นก็คืออกไก่นั่นเองแต่ใครที่ได้เคยทานอกไก่แล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าบางทีรสชาติของมันหรือว่า texture ของมันไม่ได้ทำให้หน้าพิษสมัยเท่าไหร่นะคะมันก็เลยเกิดเป็นสมาคมนึงขึ้นซึ่งเข้าใจเลยว่าคนไทยนี่ครีเอทจริงๆนะคะชื่อว่าสมาคมคนกินยังลบแห่งประเทศไทยเขาก็เปรียบว่าการกินอกไก่ชืดๆเนี่ยมันเหมือนการกินยังลบเนาะซึ่งถามว่าเคยกินยังลบหรอก็ต้องตอบว่าเคยอยู่แล้วตอนเด็กๆมันก็ต้องมีบ้างบางทีมันสงสัยเนาะแล้วก็ช่างเปรียบเทียบนะมันเวลากินอกไก่นะคุณฟังแน่เป็นคนนึงเหมือนกันที่กินอกไก่ได้แบบแค่เฉพาะตอนที่กินกับข้าวมันไก่คือนอกนั้นไม่กินอกไก่ต้มเลยแต่ก็มีหลายคนมาแชร์สูตรเหมือนกันนะว่ามันมีสูตรที่ทำให้อกไก่นุ่มอยู่นะอย่างเช่นเอาซ่อมจิ้มไปหมักกับนมสดบ้างหรือว่าไปแช่น้ำเกลือบ้างนะคะแต่ว่ารู้สึกเหมือนกันว่าบางทีถ้ามันนุ่มขึ้นมานิดนึงก็ยังโอเคพอกินได้แต่ถ้าถามว่ามีช้อยอื่นจะเลือกกินอกไก่ไหมก็คิดว่าอาจจะยัง
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและกอลหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
1: เมื่อคืนนี้นะคะน้องเน็ตน้องเจเจนะก็มาแล้วก็นอกจากพูดคุยถึงซีรีส์ที่ต้องบอกว่าหูใช้เวลานานมากกว่าที่มันจะสำเร็จออกมาเป็นรูปเป็นร่างให้ทุกคนได้ชมกันเกือบ5ปีทีเดียวนะคะสำหรับซีรีส์พบเธอแล้วก็ยังได้เล่นเกมแล้วก็จะมีภารกิจจากดวงดาวให้เขาเล่นกันอย่างเช่นร้องเพลงหวานๆนะหรือว่าการพูดประโยคบางประโยคในมูดต่างๆเหมือนที่ตอนนี้มันมีชาเลนจ์กันอยู่นะคะส่วนวันพฤหัสหน้าเดี๋ยวเรายังไปต่อกับซีรีส์เรื่องพบเธอนะคะต้อนรับอีกหนึ่งคู่จากซีรีส์เรื่องนี้ก็คือน้องลาเต้แล้วก็น้องคิมนั่นเองเจอกันพฤหัสหน้านะคะกับ EFM Fandom Live ขอบคุณอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ

0: ร่วมทัวร์โดยชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิวา
1: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวา
2: เมื่อกี้ช่วงต้นชั่วโมงถ้าใครเปิดมาดูในแอป Airtime ฟังฟินแล้วเปิดกล้องมาจะเห็นว่าในห้องจัดเนี่ยไม่ได้มีแนนอยู่คนเดียวนะคะมีน้องๆจากโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เขามาดูงานเมื่อกี้ด้วยแล้วก็จริงๆอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็จะเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่พี่ๆเขาจะยกสตูสู่สเตจนะคะกันไปที่โรงเรียนกับกิจกรรมพุททอพุททัวร์นั่นเองจะไปเปิดสเปซความปลอดภัยเป็นพื้นที่เซฟโซนไปรับฟังเรื่องหนักอกหนักใจแบบไม่ตัดสินกันนะคะถึง3โรงเรียนด้วยกันในปีนี้โดยศุกร์ที่12มิถุนายนนี้เนี่ยเจอกันที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชานะคะแล้วก็ศุกร์ที่19มิถุนายนจะเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการแล้วก็ปิดท้ายกันที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์นะคะ26มิถุนายนนั่นเองร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวค่ะชาเขียวเนเจอร์คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีและรสชาติที่หอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่า10บาทและโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
0: พุทธท็อปพุทธทัวร์แล้วเจอกันนะร่วมทัวร์โดยชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีและรสชาติที่หอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่า10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวา
1: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดู
3: สวัสดีวันศุกร์การอ่านนิทานให้เด็กฟังก่อนนอนจะช่วยเสริมจินตนาการของหนูๆวัยเด็กได้นะคะ
0: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: โถหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรถกระแทกเต็มคำมีทั้งรถไข่เค็มและรถหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่7-11โถหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: โอ้โหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่7-11โอ้มึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อังคารคลุมโปง X
2: พี่เออ่ะแกก็ได้รับมอบหมายงานให้ไปตรวจตึกนึงแกไม่เคยมาตรวจตึกนี้เลยระหว่างที่แกกำลังคุยยื่นเอกสารต่างๆมีเอนจิเนียร์ท่านนึงเดินออกมาแล้วก็พูดกับพี่เขาว่าเออผมขอเตือนพี่หน่อยนะคะช่วงที่พักเบรกอย่าหลับคือด้วยความที่ช่วงนั้นประมาณตีหนึ่งกับตีสองอะค่ะแกรู้สึกแกง่วงแกก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวลองนิดนึงแล้วกันแกเหมือนกำลังเคลิ้มๆจะหลับอะค่ะมันเป็นเสียงฝีเท้าคนเดินอยู่ข้างหลังในห้องที่แกนอนหันไปดูก็ไม่มีอะไรสุดทางเดินมันจะมีอยู่ห้องนึงค่ะแล้วก็มีเสียงห้องข้างข้างที่ล็อกอยู่มันคุยกันเสียงดังของเอาโต้ที่ของออกแกตกใจมากแล้วบนโต๊ะเป็นของเส้นไหว
1: ้อังคารคลุมโปง X
3: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
4: EFM

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
2: อังคารคุ้งโป่งนะคะมีอยู่สายหนึ่งที่มันเป็นเรื่องราวภาคต่อจากสัปดาห์นู่นนะคะคือสายทางบ้านของคุณกระแตที่มาเล่าเรื่องให้เชื่อไว้ว่าเซนหลังความตายเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่คุณกระแตเนี่ยเขาผ่านอุบัติเหตุที่เกือบจะถึงชีวิตนะหลังจากนั้นมาก็มักจะเห็นหรือว่าได้ยินอะไรที่เขาอธิบายไม่ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็พิสูจน์หลายทีและยกตัวอย่างเช่นมีอยู่ครั้งนึงเขาก็ไปที่วัดแล้วรออยู่ในรถมีเสียงผู้หญิงมาพูดเกี่ยวกับเรื่องราวของโบสถ์หรืออะไรสักอย่างที่วัดเนี่ยปรากฏว่าคุณกระแตก็เลยอยากรู้ว่าลงไปถามหลวงพ่อว่าไอ้โบสถ์เนี่ยมันเป็นแบบที่ผู้หญิงคนนั้นว่าจริงไหมสรุปว่าเอ้ยเป็นแบบที่เขาได้ยินเสียงกระซิบจริงๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เจอหนักขึ้นเรื่อยๆจนมันมีอยู่เคสนึงที่คุณกระแตบอกว่าเป็นเคสที่มาด้วยสภาพที่ไม่ค่อยน่าดูสักเท่าไหร่แล้วก็เขาจะมาโดยที่เขาไม่ได้ต้องการอะไรไม่ได้ต้องการให้ทำบุญไม่ได้ต้องการให้ไปช่วยใครแต่ว่าเขามาเพราะว่าเขาอยากได้เพื่อนเท่านั้นเองซึ่งคุณกระแตก็บอกว่าขนาดลาออกจากที่ทำงานตรงนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็ดันมีเหตุให้ต้องกลับไปทำงานที่ตึกแถวนั้นอีกก็เลยทำให้เจอกันอีกรอบแล้ววันอังคารที่ผ่านมาที่มาเล่าเรื่องของผีคนนี้เสร็จเรียบร้อยคุณกระแตก็ทิ้งท้ายไว้ว่าผีเนี่ยเขาเคยพูดเอาไว้ว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยคุณกระแตได้มีโอกาสจะต้องไปเล่าเรื่องของเขาในรายการหนึ่งและถ้าเล่าเรื่องนั้นจบแล้วเนี่ยคุณกระแตกับเขาจะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหลังจากนี้จะมีเรื่องเซตหลังความตาย EP 3ให้ได้ฟังกันต่อหรือเปล่าแต่ว่าใครที่ยังไม่ได้ฟัง EP 1 EP 2ก็ย้อนหลังกันได้นะคะแล้วก็อังคารคุ้งโป่งคันหน้าเดี๋ยวเราเจอกับคุณอาร์ตจิตวิญญาณนะกับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสค่ะ
3: อังคารคลุมโปง X
0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัสให้ทุกตัวทุกสายพันธุ์สุขใจให้กินบัส
4: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan Woo!อยู่ในช่วงท้ายแล้วนะคะมีข้อความนึงบอกว่าโอ๊ยฟัง EFM ทุกวันเลยแต่ว่าไม่รู้เลยว่ามันมีกล้องสามารถดูได้นะคะว่าดีจงดีเจหน้าเขาเป็นยังไงเปิดกล้องมาดูได้นะคะเผื่อใครเหงาๆก็เข้ามาทักทายกันได้แล้วก็มีอีกหนึ่งข้อความพูดถึงเรื่องของฟรีแลนซ์ว่าขนาดเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยแต่วันศุกร์ก็มีความหมายเหมือนกันนะรู้สึกว่าพรุ่งนี้มันก็อาจจะเบาลงบ้างได้ผ่อนแรงลงบ้างในช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะก็พักผ่อนให้เต็มที่นะคะหมดเวลาแล้วผู้ฟังเดี๋ยวลาไปด้วยงานนี้จากน้องเบนเข้าขวัญกับคิตตี้ไม่ได้เลยและเดี๋ยวกลับมาเจอกันวันจันทร์กับแนนในช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: ไฟบินถัดไปของ About Abort Podcast เราจะมุ่งหน้าไปกันที่อเมริกาและประเทศจีนเตรียมแพ็คกระเป๋าทัวร์ไปกับ2สาวนักแสดงจากละครสอดสร้อยมาลาเอิญเอิญและนานากับประสบการณ์การไปเรียนต่อสุดจึ้งจาก2ประเทศยักษ์ใหญ่ของโลกเทคออฟพร้อมกันกับปั้นปันสิทธิ์3มิถุนายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube Airtime ดูดีสนับสนุนโดยกรุงไทยเวลส์ก้าวออกจากกรอบสู่ความมั่งคั่งไร้พรมแดน

0: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
2: กินน้อสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้อสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้อสปูนกินน้อสปูน
3: ฟัง EFM ผ่านแอป A ทางฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: กินน้อสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้อสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้อสปูนกินน้อสปูน
4: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
5: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
6: พออยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
4: วันพุธ
5: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
6: แชร์ข่าวเช้า First Class
4: วันพฤหัสและวันศุกร์
5: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
7: มแชร์ข่าวเช้าชาวพุธกับตุ๊ดตูม
8: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EF

0: News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
0: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับผมธีรบดีชุ่มจิตครับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแจงผลเชิงรุกมาตรการ3ไม่กวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติแก้ปัญหาคนต่างชาติแฝงตัวสักครู่กลับมาติดตามครับ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: ตม.แจงผลเชิงรุกมาตรการสามไม้กวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติแก้ปัญหาคนต่างชาติแฝงตัวเผยครึ่งปีแรกปฏิเสธเกือบ 30,000 คนคุณติตารีสายสว่างรายงานครับ
4: พลตำรวจตรีเชิงรนริมพดีรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในฐานะโฆษกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเปิดเผยว่าผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้สั่งการให้ตม.ทุกหน่วยทั่วประเทศปฏิบัติตามนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่สั่งให้ตำรวจทั่วประเทศกวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติตามมาตรการของรัฐบาลแก้ปัญหาคนต่างชาติที่แฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยวเข้ามาสร้างผลกระทบต่อความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมในประเทศอย่างเคร่งครัดโดยใช้มาตรการ3ไม่ในการบังคับใช้กฎหมายกับคนต่างชาติได้แก่ไม่ให้เข้าไม่ให้อยู่และไม่ให้รอดโดยมาตรการแรกนั้นมาตรการไม่ให้เข้าเป็นการสกัดกั้นก่อนการเข้าประเทศโดยใช้ระบบเทคโนโลยีเพื่อสกัดกั้นคนต่างชาติที่ถูกขึ้นแบล็คลิสต์จากการถูกจำคุกในประเทศไทยรวมไปถึงคนต่างชาติที่มีหมายจับตำรวจสากลซึ่งอยู่ในแบล็คลิสต์ปัจจุบัน 169,506 รายทำให้ต่างชาติเหล่านี้ไม่สามารถดึงเข้าไทยได้ตั้งแต่ต้นทางนอกจากนี้มีการสกัดกั้นคนต่างชาติที่ฟรีวีซ่าและถูกด่านตม.ต่างๆทั่วประเทศด้วยสัมภาษณ์โดยพบว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงต่อความสงบเรียบร้อยโดยตั้งแต่มกราคมถึงพฤษภาคม2569มีการปฏิเสธการเข้าเมืองรวมแล้วทั้งสิ้น 29,490 รายมาตรการไม่ให้อยู่สั่งเพิกถอนวีซ่าคนต่างชาติที่แฝงตัวทำกิจกรรมที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์วีซ่าที่ได้รับและมาตรการไม่ให้รอดโดยให้ตม.ทุกพื้นที่จัดทำข้อมูลเป้าหมายและประสานข้อมูลเพื่อตรวจค้นกวาดล้างร่วมกับตำรวจพื้นที่โดยตั้งแต่1มกราคมถึงพฤษภาคม69มีการตรวจสอบเป้าหมายต่างชาติที่ใช้สิทธิ์วีซ่าสำนักในประเทศที่มีลักษณะเป็นแหล่งชุมชนแต่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อความสงบและได้ส่งเป้าหมายให้ตำรวจพื้นที่ในจุดสำคัญโดยเฉพาะแหล่งพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีแหล่งชุมชนต่างชาติรวมกว่า190เป้าหมายด้วยทิพารินสายสว่างรายงานค่ะ
3: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าลุยตรวจธุรกิจต่างชาติย่านห้วยขวางพบ53รายเข้าข่ายนอมินีซ้ำยังเจอชื่อผู้ถือหุ้นยงบัญชีเสี่ยง HR03 เร่งส่งข้อมูลปปง.ตรวจเส้นทางการเงินคุณมาวินพานุรักษ์รายงานครับ
5: นายภูนพงศ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าตรวจสอบธุรกิจต่างชาติในพื้นที่เขตห้วยขวางซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงพบกลุ่มนิติบุคคลเข้าข่ายใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือนอมินีจำนวน53รายและได้ส่งข้อมูลให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบเส้นทางทางการเงินแล้วจากการตรวจสอบพบว่าผู้ถือหุ้นและผู้ทำบัญชีบางรายมีรายชื่อในบัญชีเฝ้าระวัง HR03 ของปปง.จึงได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสรรพากรและกองบัญชีการตำรวจนครบาลตรวจสอบเชิงลึกและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดอีกทั้งกรณีร้านอาหารที่เป็นข่าวไม่รับชำระเงินเป็นเงินบาทพบว่าจดทะเบียนบริษัทเมื่อปี2567โดยมีผู้ถือหุ้นไทย1รายและจีน2รายในสัดส่วน51:49แต่ไม่เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงตามคำสั่งของทางกรมเข้าข่ายฝ่าฝืนผิดกฎหมายขณะนี้อยู่ระหว่างแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินคดีทั้งนี้ช่วงบ่ายของวันนี้ทางกรมจะบูรณาการร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการจัดหางานลงพื้นที่เขตห้วยขวางอีกครั้งเพื่อตรวจสอบกวาดล้างและจัดระเบียบธุรกิจผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและผู้ประกอบการไทยมาวินพานุรักษ์รายงาน
6: ถ้าชอบน้องที่ต้องมาแบบเต็มร้อยแต่ถ้าอยากจะหวานอีกสักหน่อยขอ 50% พอจ้าให้หวานปกติเท่ากับหวาน 50% ในเครื่องดื่มทุกประเภทนะคะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: FM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
9: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: วันนี้อาจจะหนักแต่พรุ่งนี้เราจะเบาขึ้น
11: EFM DJ Playlist by
12: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะมาอยู่ด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้บ่าย3โมงกับอีก30นาทีอยู่กับอ้อมของวันศุกร์วันนี้นะคะต้องบอกว่ามีคนบอกว่ามาถึงสวัสดีค่ะแม่เปิดเพลงเป็นมงคลมากเลยอ้าวแล้วทุกวันพี่ไม่ให้มงคลแล้วไงเดี๋ยวทำไมวันนี้ถึงมีมงคลเราก็เช็คเอ๊ะเราเปิดเพลงมีมงคลยังไงวะเนี่ยอ๋อเราอวยพรขอให้รวยขอให้รวยอย่างนี้ไงคุณผู้ฟังก็เลยบอกว่ามีมงคลละเกินแล้วถ้าเกิดว่าเพลงแรกอ้อมชื่อช้ำคือเราเนี่ยมงคลไหมหน้าทองนี่อ้อมเปิดเพลงหมองไปหรือเปล่ารักอยู่รอบกายอ้อมดูเป็นคนแจกความสดใสฮะหวานเย็นเงี้ยนะคะเอาเป็นว่าไม่ว่าจะเพลงไหนก็แล้วแต่นะคะขอให้คุณฟังแล้วมีความสุขก็แล้วกันนะคะสำหรับวันร้อนๆที่คุณผู้ฟังบางคนบอกว่ามันฮอตซะเหลือเกินอากาศแปรปรวนใจเราก็ร้อนเจอมาสดๆเลยเอาจริงดีตัดหน้านิดเดียวแทบจะยิงกันนี่พูดจริงพูดเล่นเนี่ยคุณผู้ฟังอย่าทำให้มันเป็นห่วงนะเนี่ยว่าเฮ้ยการใช้รถใช้ถนนทุกวันนี้คุณผู้ฟังสามารถเจอคนที่พร้อมจะสวนกันขนาดนี้ได้เลยเหรอเราทำอะไรเขาหรือเปล่าหรือว่ายังไงเพราะบางทีก็ต้องยอมรับนะคะหลายครั้งเราก็จะเจอคนที่เอ๊ะฉันไม่ได้ทำอะไรผิดใส่เขาเลยนะฉันก็ขับของฉันมาดีๆเขาว่าผิดแต่พอฉันมองเขาไปนิดเดียวทำไมเขาเหมือนจะด่าฉันกลับบางทีเราก็ต้องข่มใจตัวเองอะค่ะคุณผู้ฟังเพราะอากาศมันร้อนคนก็พร้อมจะใจร้อนด้วยนะคะบางทีชีวิตเราก็เก็บไว้เถอะเรามีแค่ชีวิตเดียวค่ะเราไม่ใช่แมวก็เก็บไว้ใช้กับสิ่งอื่นเอาไปหาอะไรกินให้อร่อยอร่อยเถอะนะคะโดยเฉพาะวันนี้มันก็วันศุกร์แล้วเสาร์อาทิตย์ยังจะต้องกินอะไรอีกมากมายหลายอย่างให้มันบันเทิงกับตัวเองให้คุ้มกับงานที่ทำมาตั้ง2วันหรือ3วันสำหรับบางคนที่พูดคำนี้เพราะว่าวีคนี้นี่จริงหยุดจนทำงานพฤหัสศุกร์นี้มันจะดูเปรี้ยๆหน่อยอะวีคหน้าขอต้อนรับเข้าสู่ความจริงจ้ะทำงานกันเต็มสัปดาห์เพราะฉะนั้นวันนี้วันศุกร์ซ้อมหยุดกันตั้งแต่ณบัดนี้โดยการเดี๋ยวเราจะเชิญน้องไอซ์เลนยูมานั่งคุยกันไปคุยกันไปเรื่อยๆคุณผู้ฟังวันหยุดแล้วก็มากกว่าเพื่อนงานการทำพอประมาณก็พออ้าวเวรกรรม
2: สวัสดีวันศุกร์หากมีเรื่องเครียดไปร้องคาราโอเกะก็ช่วยระบายความเครียดและทำให้อารมณ์ดีขึ้นได้นะครับ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
4: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยJobs DB

ตอนรับเดือนแห่งพลายไปกับความหลากหลายที่บางคนอาจยังไม่ถูกยอมรับเจ็บบำบัดพอดแคสต์ร่วมกับ UTCC และ Miss Tiffany ชวนคุยเรื่องเจ็บจากการเปลี่ยนตัวเองจนไม่เป็นตัวเองเมื่อตัวตนของเราถูกให้ค่าผ่านผู้อื่นความหลากหลายที่สังคมพร้อมโอบรับอาจยังไม่มีอยู่จริงบำบัดความเจ็บนี้ไปพร้อมกันกับพี่อ้อยหมอแพทย์และบุ๊กธีรชยา8มิถุนายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและ Miss Tiffany's

0: ถึงเวลาออกจากเซฟซอนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: EFM Fandom Life
3: อ่ะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่าเกมว่าภารกิจรักฝ่าอุปสรรคหัวใจอุ้ยตายแล้วชื่อเกมอ่ะภารกิจแรกเรียกว่าวิชาคนรัก101เราจะมีชุดคำถามเกี่ยวกับอุปสรรครักมา2ชุดให้คุณสลับกันถามสลับกันตอบ
4: แล้วถ้าเขาต้องไปทำงานต่างประเทศ1เดือนตัวจะทำยังไงคะ
3: ประเทศไหนคะจะได้ตามไปคะจะได้รู้ว่าใกล้ใคร
4: อยู่ในโซนแบบเอเชียตามไหม
3: ตาม
4: แล้วถ้ายุโรป
3: ตาม
4: ว้าว
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFN Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ร่วมส่งความฟินด้วยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM DJ Playlist by
7: DJ อ้อมค่ะ

0: จริงๆเพลงนี้พี่อ้อมต้องคุยกับไอซ์แต่ตอนมีนาอยู่ๆพี่อ้อมก็ปุบปับไม่อยู่ต้องขอโทษด้วยนะคะ
1: ไม่ไรครับวันนี้เจอพี่อ้อมแล้วดี
0: โอเคสบายดีนะคะ
1: สบายดีครับ
0: คือเราเมื่อกี้เมื่อวัน2วันทวนกันอีกทีว่าเอ๊ะเดือนนี้เรามีใครแล้วเราก็จะเจอไอซ์เรายังพูดอยู่เลยว่าเราเห็นไอซ์มากี่ปีแล้วนะ
1: หวีพี่อ้อมพี่อ้อมเห็นไอซ์มา23ปีครับ
0: เราเห็นไอซ์มากี่ปีนะ
1: ตั้งแต่เดย์วัน23ปีครับ
0: 23ปี
1: ครับ
0: ไอซ์จำตัวเองได้ไหมคะว่ากี่ซิงเกิลละ
1: โอ้โหไอซ์ว่าต้องมีแบบ560อะครับ
0: ใช่ไหม560เพราะว่าตอนที่เมื่อก่อนเราจะออกเป็นอัลบั้ม
1: ใช่ครับ
0: มันก็ต้องนับว่าอัลบั้มนั้นอะมันมีทั้งหมดกี่เพลง
1: 10เพลงอะไรเงี้ยครับ
0: 10 11 10 11ใส่กันใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันก็จะตกราวๆ20 30
1: ครับ
0: โดยตอนนั้นอัลบั้มของมันก่อนตอนนั้นกี่อัลบั้ม
1: 6อัลบั้มครับ
0: ก็นับมาแค่กี่เพลงแล้วล่ะ
1: อุ๊ยเกิน50 60อีกอ่ะพี่อ้อม
0: เพราะอันนั้นคืออัลบั้ม
1: ใช่ไห
0: ม
1: ครับใช่ครับ
0: ยังไม่นับเพลงต่างๆที่ไอซ์ไปมีโอกาสได้แบบว่าเปิดโลกเล่นสนุกก
1: ับ
0: ชีวิตข้างนอก
1: ใช่ครับ
0: แล้วมันทำให้เราค้นพบความเป็นตัวเรากับเพลงจริงๆเมื่อไหร่ครับ
1: คือจริงๆไอ้ว่าในแต่ละช่วงอะครับพี่อ้อมไม่เหมือนกันในแต่ละช่วงวัยมันก็จะมีแบบประสบการณ์แปลกๆใหม่ๆไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเวลาแบบจะตอบว่าแบบเอ้ยอันไหนเป็นตัวไอ้จริงๆอะครับพี่อ้อมไอ้ว่าในทุกช่วงก็เป็นตัวไอ้ในแต่ละช่วงวัยจริงๆอะครับ
0: แต่จุดแข็งของไอ้อยู่ที่ตรงไหน
1: อุ๊ย
0: คิดว่าจุดแข็งของตัวเองถ้าไม่นับเอนเตอร์เทน
1: สำหรับไอ้นะไอ้ว่าน่าจะเป็นเรื่องของโอ้ยถ้าไม่นับเรื่องเอนเตอร์เทนเหรอครับ
0: ถ้าไม่นับเอนเตอร์เทนบนเวทีที่เรามีวิธีที่จะเล่นแล้วก็รับส่งกับคนอย่างดีคิดว่าส่วนไหนในเพลงที่เป็นแบบวิธีของเขาที่เป็นจุดแข็ง
1: ถ้าถามตอนนี
0: ้
1: ไอคิดว่าการสื่อสารไอคิดว่าการสื่อสารในเนื้อหาในเนื้อความของตัวเพลงถ้าไม่นับเอนเตอร์เทนบนเวทีนะครับไอว่าเพลงไอทุกเพลงมันค่อนข้างมีคีย์เมสเซจที่แบบต้องการที่จะสื่ออะไรแบบนี้ครับ
0: และสิ่งที่สำหรับที่อ้อมรู้สึกอันนี้อ้อมก็เป็นมุมอ้อมนะอ้อมว่านอกจากการสื่อสารที่เคลียร์ของไอที่ไอรู้สึกเป็นอย่างนั้นด้วยอ้อมว่าสไตล์บางอย่
1: าง
0: มันเราจะถูกได้ยินไอก
1: ับ
0: เพลงป๊อป
1: ครับผม
0: แต่มันจะมีกลิ่นอายของความไทย
1: อุ๊ยใช่เลย
0: อย่างชัดขึ้นอย่างคงที่ด้วย
1: ครับ
0: แค่จะไทยแบบไหนเท่านั้นเองเพราะความไทยมันมีลูกเล่น
1: ครับผม
0: อย่างเมื่อกี้อ้อมเปิดขอให้รวย
1: ครับ
0: มันเป็นเพลงพี่ก๊อต
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นั้นคือไทยลูกทุ่ง
1: อันนั้นคือไทยลูกทุ่งเป็นป๊อปลูกทุ่งคือเราหยิบเอาท่อนฮุกอะครับของขอให้รวยนะครับมาทำแล้วก็แต่งเพลงขึ้นมาใหม่เป็นเหมือนแบบเอาคอร์แรปกับของเดิมครับใช่ครับ
0: ซึ่งแต่บรรวิธีร้องบางอย่าง
1: ครับ
0: ถ้าคนไทยก็จะบอกว่าลูกคออ
1: ่ะลูกคอ
0: แต่ถ้าเป็นพูดแบบฝรั่ง vibration
1: เออ vibrato
0: อะไรอย่างเงี้ยต้องแบบว่ามีเสียงอะไรอย่างงี้ใช่ม
1: ั้ยใช่ครับใช่ครับ
0: ต้องมีแบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องทำกันไปถูกมั้ยมันก็แล้วแต่มันเป็นสไตล์ของการถูกดีไซน์และซาวด์บางอย่างที่มันห่อหุ้มมาด้วยกัน
1: ครับครับ
0: ใช่มั้ยมันเอาว่าคนก็จะเห็นชัดไปเรื่อยๆชัดไปเรื่อยอย่างร้องเพลงซาวด์แทร็กก็เป็น
1: ใช่ๆๆใช่
0: ใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: มันก็เลยเห็นชัดๆถ้ามองว่าซิงเกิลล่าสุดที่พี่อ้อมเป็นอ่ะแค่หยอกๆอันนี้ไหมยังคิดว่านับไหม
1: แค่หยอกไม่ค่อยไม่อาจจะไม่ค่อยไทย
0: ไม่ได้มีซาวนั้นเท
1: ่
0: าไหร่ถูกไหม
1: ใช่
0: ซาวนั้นอ่ะมันแต่มันจะมีอยู่ในเนื้อบางอย่างที่แบบ
1: วิธีการร้องของไอใช่ไหม
0: เขาไม่ทิ้งมันไปเลยอ
1: ่
0: ะตอนผู้เสียหายคิดว่าใช่ไหม
1: ผู้เสียหายมีความผสมไทยอยู่นิดนึงครับ
0: ใช่ไหมผู้เสียหายก็คิดว่ามี
1: มีครับมีย
0: กมาทั้งสวน
1: ยกมาทั้งสวนอันนี้ชัดเจนเลยครับ
0: ถูกป่ะมันจะเห็นชัดขึ้นอันนั้นคือเราเอนเตอร์เทนเพราะมันง่ายกับการเอนเตอร์เทนนะป่ะ
1: มันก็มีส่วนด้วยครับแล้วก็ส่วนหนึ่งคือพอไออ่ะเหมือนแบบค่อนข้างทำแล้วคนรู้สึกว่าไอ้ทำได้ดีตั้งแต่บทเพลงสันนิวาสเป็นต้นมาใช่ไหมครับพี่อ้อมคือหลังจากนั้นโจทย์ที่ไอ้ได้รับอะไม่ว่าจะเป็นเพลงซีรีส์เพลงละครหรือว่าแม้กระทั่งเพลงตัวไอ้เองอะเขาก็จะเลือกที่จะผสมกลิ่นของความเป็นไทยเข้าไปเหมือนเขาเรียกว่าเพลงที่มันมีความเป็นเพนทาโทนิกคือผสมอัตลักษณ์ทางดนตรีเข้าไปแล้วเขาจับทางว่าไอ้อะน่าจะไปในทางเพนทาโทนิกที่มันเป็นอัตลักษณ์ไทยได้ค่อนข้างดีครับ เขาก็เลยเหมือนแบบผสมคืออย่างที่ชัดสุดก่อนหน้านี้ก็จะเป็นแค่เป็นห่วงเธอที่ไอ้ไปทำไลฟ์เซสชั่นกับน้องเติ้ลน้องเฟิร์สวันด้วย ก็อันนั้นมันก็จะแบบค่อนข้างเป็นคำร้องที่ได้ร้องเสียงแบบไทยเดิมด้วยครับ
0: แล้วมันออกมาถูกใจไหม
1: ถูกใจนะครับคือไอรู้สึกว่าในแต่ละช่วงที่ไอทำเพลงอ่ะมันก็จะมีอัตลักษณ์ในแต่ละอย่างที่ไอรู้สึกว่าไอถนัดหรือว่ามันเป็นตัวไอในแต่ละช่วงเวลานั้นๆจนมาถึงเพลงเนี้ยล่าสุดที่วันนี้จะมาฝากพี่อ้อมเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ไอตั้งใจเลยล่ะที่แบบอยากที่จะทำเพราะว่าเหมือนไออ่ะผ่านเพลงมาหลากหลายรูปแบบเหมือนที่พี่อ้อมถามว่าโอ้โหทำเพลงมา50-60เพลงอ
0: ่
1: ะแต่แปลกมากไอไม่มีโหมดเพลงให้กำลังใจในขณะที่ไอ้เป็นคนชอบฟังเพลงให้กำลังใจมากครับแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งไอ้นั่งฟังเพลงให้กำลังใจแบบหลายเพลงมากเลยรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วทำไมไอ้ถึงไม่ใช้แบบไม่ใช้ประโยชน์จากการที่ตัวไอ้เองก็เป็นนักร้องที่สามารถที่จะร้องออกมาแล้วใช้เสียงของตัวเองในการให้เพลงที่มันเป็นเพลงให้กำลังใจได้เหมือนกันไอ้ก็เลยได้มีโอกาสคุยกับโปรดิวเซอร์คือพี่กบBig Ass ครับว่าเฮ้ยพี่กบครับไอ้อยากมีเพลงหมดนี้แล้วพี่กบเพิ่งทำคลื่นให้น้องแพรชนะไอ้ก็เลยแบบพี่ครับแบบไอ้อยากมีเพลงหมดนี้มากแล้วก็เล่าชีวิตส่วนหนึ่งให้ฟังแบบทั้งในเรื่องที่คนรู้ในสาธารณะหรือเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องราวแบบในชีวิตไอ้อะที่แบบคนไม่ได้รู้อะไรเงี้ยพี่กบเขาก็เลยมองว่าจริงๆเราใช้คำว่าไอ้อะผ่านประสบการณ์มาเยอะมากผ่านจนกลายมาเป็นไอ้สันยูทุกวันนี้มันก็แปลว่าไอ้เรียนรู้กับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็หามุมที่งดงามในสิ่งเหล่านั้นเจอมันถึงสามารถที่จะแบบดำเนินชีวิตมาถึงตรงนี้ได้อะไรเงี้ยครับ
0: คิดว่าประสบการณ์อะไรที่ทำให้มันออกมาเป็นเพลงนี้
1: มันคือการผ่านเรื่องราวต่างๆครับพี่อ้อมคือเวลาคนมองมาเนี่ยเราอยู่ในวงการบันเทิงอ่ะคนจะมองว่าอุ๊ยเราแบบแฮปปี้เรามีความสุขเราประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยแต่จริงๆในแบบอีกด้านนึงของชีวิตอ่ะแน่นอนว่าเราไม่ได้ประสบความสำเร็จทุกอย่างเรามีเรื่องผิดหวังเรามีเรื่องเสียใจเรามีเรื่องที่ไม่ได้ดั่งใจเรามีเรื่องที่ทั้งเราคาดหวังตัวเราเองและคนคาดหวังจากตัวเราเพราะฉะนั้นแบบทุกอย่างมันมีบาดแผลมันมีร่องรอยอยู่ในนั้นครับแต่ว่าในที่สุดแล้วอ่ะคือไอซ์เป็นคนนึงที่เชื่อว่าปัญหามันจะไม่ได้หายไปนะครับพี่อ้อมไอ้รู้สึกว่าปัญหาบางทีอ่ะมันอยู่กับเราไปอย่างนี้แหละแต่ว่าเราอ่ะต้องอยู่กับมันให้ได้โดยการที่หามุมหนึ่งให้เจอจากสิ่งที่เราต้องเจอคือถ้าเราไม่เจอมุมที่งดงามแล้วดำรงชีวิตอยู่ได้อ่ะ เราก็จะไม่สามารถที่จะมีความสุขได้กับการใช้ชีวิตอ่ะ
0: ซึ่งว่าถ้าเราติดตามกันมาเราก็ต้องยอมรับว่าเราจะได้ยินเรื่องของไอ้ในความหลากหลายแต่ล่าสุดที่หลายคนจะเคยได้ยินในช่วง 4-5 ปีที่แล้วก็คือช่วงที่ไอ้ดูแลตัวเองที่จะต้องดูแลจิตใจเยอะ
1: ๆครับ
0: วันนั้นคงไม่ง่าย
1: โอ้ยยาก
0: วันนั้นมันคงไม่ง่าย
1: ใช่ครับครับ
0: นะคะเวลาที่เราอยู่ในปัญหาเราอาจจะหามุมที่งามไม่เจอมั้ย
1: ก็มีส่วนครับก็อย่างที่บอกว่าเวลาที่เราต้องอยู่กับปัญหาที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันแบบหันไปทางไหนก็รู้สึกว่าแบบมันดูยากไปหมดเลยอ่ะแต่ว่าแน่นอนอย่างที่ไอ้บอกว่าคนเราไม่ได้สามารถแก้ปัญหาได้โดยการหลุดพ้นจากปัญหาเพราะว่าปัญหามันไม่ได้แบบสามารถแก้ได้ในทุกๆอย่างอ่ะคือถ้าเราแก้มันไม่ได้เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันแล้วก็เรียนรู้ที่จะแบบหามุมที่เรามีความสุขจากตรงนั้น
0: ถ้าอยากร้องเพลงนี้ก่อนหน้านี้อาจจะยังไม่เข้าใจขนาดนี้ไหม
1: ก็จริงเพราะว่าถ้าไม่ผ่านประสบการณ์ขนาดนี้คือไอ้เพิ่งเอาเพลงนี้ไปร้องให้แบบเด็กๆเจนซีที่ไอ้ทำงานด้วยอายุประมาณ 18-19 ฟังอ่ะคือไอ้ก็เห็นเลยว่าในตาเขาอ่ะมันก็คือเขาก็โอเครู้สึกว่าเพลงเพราะดีแต่ว่าคือเพลงแต่ละเพลงเวลาคนฟังอ่ะครับพี่อ้อมประสบการณ์อ่ะมันจะทำให้เรารู้สึกอินกับเพลงเหล่านั้นแตกต่างกันเหมือนที่พี่อ้อมถามไอ้ว่าถ้าไอ้ร้องเพลงนี้ก่อนหน้านี้เราไม่ได้แบบเจอเรื่องต่างๆที่ไอ้ต้องผ่านมาไอ้ก็อาจจะไม่ได้อินกับเนื้อหามันมากขนาดที่ไอ้แบบเจอก็ได้หรือแม้กระทั่งคนฟังอ่ะถ้าเขาไม่ได้แบบผ่านเรื่องใดๆมาที่เขารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นแบบสิ่งที่เขาแบบต้องต่อสู้มาเขาก็อาจจะอินบ้างไม่อินบ้างอะไรเงี้ยเหมือนกัน
0: ความรักที่บางคนอินกับบางเพลงบางคนยังไม่อินเลย
1: ใช่
0: เพราะว่าเขาไม่ได้ผ่านโหมด
1: มาประสบการณ์ครับ
0: บางทีมันก็มีผลแต่คือ มันไม่ได้บอกว่าจินตนาการความทุกข์ยากไม่ได
1: ้ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: มันจะผ่านได้แต่ว่าเวลาคนถ่ายทอดก็สำคัญก็จะต้องเข้าใจเพราะบางเพลงให้กำลังใจในสภาพของการยังไม่พ้นก็ได้แต่ให้กำลังใจได้ แต่ในบางเพลงมันต้องเข้าใจจนเข้าใจอะว่าชีวิตมันมาถึงจุดนี้มันจะยังไงเพราะฉะนั้นเพลงนี้ตอนที่เล่าให้กบฟัง
1: ครับ
0: พี่กบบอกว่าให้ถ่ายทอดในลักษณะไหน
1: ก็พี่กบเอาเรื่องราวคือแน่นอนว่าเอาเรื่องราวมาจากชีวิตของไอซ์ใช่ไหมครับ ทีนี้เขาก็ให้ไอซ์เหมือนเล่าเรื่องให้คนคนหนึ่งฟังจากการที่ไอ้อะได้เผชิญกับสิ่งเหล่านี
0: ้
1: ก็คืออย่างในตัวเนื้อเพลงมันก็จะบอกว่าคือแบบวันที่ไม่คืนที่แบ มันมืดแบบไม่มีอะไรอ่ะในข้อดีของมันก็คือเราจะเห็นดวงดาวได้ชัดขึ้นนะเออหรือแม้กระทั่งแบบวันที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่อะไรแล้วอ่ะมันแบบสู้ต่อไม่ไหวแล้วแต่ในที่สุดแล้วอ่ะมันยังมีสิ่งที่งดงามอยู่ที่แบบรอเราอยู่นะเออเพราะฉะนั้นแบบเขาก็ให้ไอ้อะจริงใจที่สุดที่จะร้องสิ่งเหล่านี้ออกมาคือถ้าฟังในการร้องเพลงเนี่ยคือปกติไอ้จะเป็นคนที่ร้องเพลงแล้วมีเรื่องของเทคนิคเข้ามาผสมเยอะพอสมควรแต่เพลงเนี้ยเป็นเพลงที่ไอ้ร้องแล้วเทคนิคแทบจะไม่มีเลยฮะเหมือนร้องตรงๆร้องตรงๆร้องตรงๆแบบเล่าเรื่องตรงๆแบบสื่อสารความตรงไปตรงมาในเนื้อเพลงอะไรเงี้ย

0: ราจะไหวใช่ไหม
1: เราจะไหวครับ
0: สุดท้ายเราจะไหว
1: เราจะไหว
0: สำหรับใครที่โทษนะครับบอกว่ามีหลายเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่เราจะคิดว่าเราไม่ไหว
1: ครับใช่เลย
0: บ่อยครั้งมากในเรื่องเดียวกันรู้สึกไม่ไหวบางทีเช้ายันเย็นเลย
1: ครับ
0: แต่เราก็ยังรอดมาได
1: ้ใช่
0: เราก็จะรอดมาได้แล้วถ้าเกิดว่าใครได้มีโอกาสดูมิวสิกวิดีโอเราจะเห็นว่าเราก็จะไม่เห็นไอ้เต้น
1: ครับ
0: เพราะมันเต้นไม่ได้ถ้าไอ้ยังจะเต้นอีกนี่อ้อมก็จะเครียดเหมือนกันกับเพลงนี้นะ
1: ก็จะไม่ไหว
0: อ
1: ัน
0: นี้ไม่ไหวถ้าเต้นได้พี่ก็ไม่ไหวไอ้
1: ครับ
0: คือแล้วภาพของมันเนื้อหาของมันบ้าน
1: ครับผม
0: ใช้บ้าน
1: ใช้บ้าน
0: ใช้บ้านเพราะ
1: คือมิวสิกวิดีโอตัวนี้คือพี่อั๋นประภัสเป็นผู้กำกับใช่ไหมครับ
0: พี่อั๋นเหรอ
1: ใช่ครับพี่อั๋นคือพี่อั๋นนะอยากให้คน
0: ว่างก
1: ็
0: เหรอ
1: ว่างครับคืออยากให้คนย่อยง่ายครับคือพี่อั๋นคือตอนแรกที่เขาบอกว่าจะทำเอ็มวีตัวนี้คือเขาอยากให้คนน่ะมันเห็นแล้วก็เข้าใจเลยว่ากว่าที่ชีวิตของคนเราผ่านวันที่งดงามแบบผ่านวันต่างๆมาจนมาเจอมุมที่งดงามเนี่ยมันแปลว่าเขาต้องผ่านประสบการณ์เพราะฉะนั้นการที่เขาจะมีประสบการณ์เนี่ยเรื่องของวัยมันก็เป็นหนึ่งในฟังก์ชันหนึ่งที่ทำให้เขาเรียนรู้และเข้าใจคือตอนแรกไอ้ก็บอกเหมือนกันว่าเอ๊ะพี่อั๋นครับมันน่าจะต้องมีไซส์สตอรี่แบบเรื่องราวของคนนี้คนนี้ในอดีตให้คนแบบรีมายถึงว่าเอ้ยเขาผ่านอะไรมาเรื่องร้ายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็คิดแบบว่าแบบสตอรี่ใช่ไหมครับพี่อ้อมแต่พี่อั๋นเขาบอกว่าเอ้ยไอ้เชื่อพี่ไหมว่าแบบแค่เราเห็นคนที่แบบผ่านช่วงวัยมาแล้วเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าที่มีล่องรอยแห่งประสบการณ์อ่ะเขาก็รู้แล้วว่าการที่แบบรอยยิ้มนี้มันเกิดขึ้นได้อ่ะแปลว่ามันผ่านมาแบบมากมายแค่ไหนแล้วมันถึงได้เจอรอยยิ้มนี้แล้วก็ทุกคนมารวมตัวกันอยู่ในบ้านเหมือนที่พี่อ้อมพูดมันคือสถานที่ที่เป็นที่ปลอดภัยครับมันคือเป็นที่ปลอดภัยที่คนทุกคนได้มารวมตัวกันมาทำกิจกรรมร่วมกันยิ้มให้กันมีความสุขร่วมกันอะไรเงี้ยครับ
0: ซึ่งอันนี้เราก็อาจจะพูดแบบถ้าในมุมของมิวสิกวิดีโอบ
1: ้
0: านอันเนี้ยคือสัญลักษณ์
1: ครับ
0: ของการที่เราได้อยู่กับคนที่เรารู้สึกปลอดภัย
1: ครับ
0: แต่ในความเป็นจริงบ้านของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะ
1: ครับ
0: เราตรงไหนที่เราปลอดภัยเรารู้สึกตรงนั้นเป็นบ้านได
1: ้
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: บางทีสำหรับบางคนคอมฟอร์ทโซนของเขาพื้นที่ที่เป็นเซฟโซนของเขา
1: ครับ
0: อาจจะเป็นออฟฟิศก็ได้หรือบางคนอาจจะเป็นบ้านญาติสักคนหนึ่งที่เขารู้สึกว่าตรงเนี้ยเขาปลอดภัยเราถ้าเราไม่ได้ยึดติดกับบ้านที่เป็นสี่เหลี่ยมแต่มันเป็นตรงไหนก็ได้ที่คุณเชื่อว่าคุณมีใครสักคนหนึ่งแต่น้อยที่สุดถ้ายังหาใครไม่เจออ้อมว่าตัวเราเองก็เป็นบ้านให้ตัวเราเองได้เนาะ
1: ใช่
0: นะและตัวเราเนี่ยแหละคือคนที่ผ่านประสบการณ์มาอย่างโชคชนเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: พี่ไอคิดว่าพี่ไอเป็นบ้านให้ตัวเองได้ไหมวันนี
1: ้พยายาม คือบอกต้องบอกอย่างนี้ครับทุกวันนะครับพี่อ้อมคือต่อให้แบบมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายแค่ไหนเรื่องที่มันเข้ามามันใหม่เสมอครับแต่ว่าที่พี่อ้อมพูดว่าไอ้เป็นบ้านให้ตัวเองได้ไหมไอ้พยายามที่จะเป็นบ้านให้ตัวเองเพราะในที่สุดแล้วอ่ะไอ้ก็ต้องเป็นคนที่แข็งแรงที่สุดที่จะสามารถดูแลแบบกิ่งก้านสาขาของบ้านของไอ้ได้โครงสร้างของบ้านของไอ้ได้เพราะฉะนั้นไอ้ต้องแข็งแรงจากภายในอ่ะเพื่อที่จะแบบลดแรงกระทบจากภายนอกอ่ะก็ต้องพยายามครับ
0: มุมนั้นของเราเป็นยังไงเวลามุมที่เรารู้สึกว่ามุมที่งดงามของไอ้อ่ะถ้าไม่ใช่เพลงเนี้ย
1: สำหรับตัวไอ้เองอ่ะไอ้ค่อนข้างโชคดีที่ไอ้มีครอบครัวที่เป็นโครงสร้างของบ้านที่แข็งแรงคือไม่ว่าจะหันไปทางไหนอ่ะอันนี้เป็นความโชคดีส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่พี่น้องหรือว่าคนในครอบครัวที่เป็นโครงสร้างของบ้านไอ้อ่ะแข็งแรงมากแล้วก็พร้อมที่จะแบบซัพพอร์ตไอ้ตลอดเวลานอกเหนือจากคนในครอบครัวที่ซัพพอร์ตไอ้ก็เป็นคนที่โชคดีอีกที่ได้ร่วมงานทำงานกับคนที่อยู่รอบตัวไอ้ที่เขาแบบตั้งใจเต็มที่กับไอ้มากครับคือทุกวันนี้ไอ้รู้สึกแบบ appreciate อะคือรู้สึกมีความสุขกับการที่ไอ้ได้ร่วมงานได้ทำงานกับคนรอบตัวไอ้มากๆไอ้จะหันไปบอกคนรอบตัวตลอดเวลาแล้วว่าไอ้ขอบคุณมากนะคือปลายทางของความสำเร็จของไอ้ในวันที่ไอ้เป็นไอซันยูในวัยรุ่นกับปลายทางของความสำเร็จของไอซันยูในวัยเนี้ยไม่เหมือนกันคือในวัยเด็กไอ้ต้องการประสบความสำเร็จแบบเพลงโด่งดังแบบมีชื่อเสียงมีอะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้โอเคแน่นอน ไอ้ก็ยังอยากได้สิ่งเหล่านั้นนะไม่งั้นไอ้ก็ไม่ทำงานอย่างทุกวันนี้หรอกแต่ว่าไอ้รู้สึกว่าความสำคัญของการที่ไอ้ทำงานในทุกวันนี้ไอ้รู้สึกขอบคุณองค์ประกอบรอบตัวที่ทุกคนน่ะตั้งใจทำงานมากๆเพื่อให้ชิ้นงานนึงมันเกิดขึ้นกับนักร้องคนที่ชื่อไอ้สนั่นอยู่เพราะฉะนั้นรู้สึกว่าเวลาไอ้ทำงานทุกครั้งแล้วงานมันประสบความสำเร็จหรือแม้กระทั่งมีคนชม1ครั้งอ่ะไอ้มอบให้มันเป็นความสำเร็จของคนที่อยู่รอบตัวไอ้เหมือนกันเพราะมันเป็นรางวัลที่เขาควรได้อ่ะไอ้ก็รู้สึกว่าบ้านหลังนี้ที่ชื่อว่าไอซันยูมันแข็งแรงได้มันมาจากองค์ประกอบรอบข้างและไอโชคดีที่ไอมีเขา
0: บางทีมุมที่งดงามของเรามันก็จะเป็นมุมที่เราเบาขึ้นปะ
1: ครับ
0: บางทีทั้งหมดมันจะความงามมันอาจจะดูเหมือนมากขึ้นหรือจริงๆมันเท่าเดิมตั้งแต่แรกเพียงแต่เราเบาลงในการมองเห็นแล้วเราเชื่อมั่นว่าบ้านของเรามันจริงมันก็โล่งๆนะ
1: ครับ
0: แล้วมันอยู่แล้วมันสบายจากที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ได้มีเขาเรียกว่าเราอาจจะไปใส่ใจอะไรบางอย่างจนเราลืมความเบาพอเราเบาขึ้นทุกอย่างมันก็ง่ายแล้วมุมของเรามันก็จะงามอย่างมันน้อยแต่มาก
1: เราต้องการน้อยลง
0: แล้วเราก็มีความสุขได้มากขึ้น
1: ครับ
0: เอาว่ามุมนั้นมันอาจจะแล้วแต่คนว่าจะเจอในช่วงเวลาไหน
1: ครับ
0: จนกว่าเราจะเจอกับปัญหาแล้วค่ะ
1: ครับ
0: เจอกับปัญหาแล้วจะคิดได้แล้ววันนี้เป็นเพลงแรกของ Iceland You ที่เป็นว่าด้วยเรื่องของการให้กำลังใจ
1: ครับ
0: เป็นเพลงแรกของเขานะคะจากที่เราเคยได้ยินเพลงเขามา

0: ไอตีว่าเพลงนี้เป็นเหมือนอุปกรณ์หนึ่งชิ้นที่สามารถที่จะหยิบขึ้นมาแล้วก็ส่งเสริมกำลังใจของคุณได้อะไอจะดีใจมากๆเลยที่ไออุปกรณ์ชิ้นนี้ที่ไอและทีมงานทุกคนแบบตั้งใจทำอ่ะมันสามารถต่อยอดกำลังใจให้กับคุณได้เออมันทำให้คุณรู้สึกแบบมีรอยยิ้มได้หรือว่าเจอแบบมุมที่งดงามจากเพลงนี้ได้อะไรเงี้ยไอจะดีใจมากครับ
1: ค่ะคุณมีเครื่องมือได้เยอะนะคะและหนึ่งในนั้นขอให้เป็นเพลงนี
0: ้ครับผม
1: และถ้ามันสื่อสารถึงกันอ้อมเชื่อว่ามันจะให้กำลังใจได้อย่างที่คุณก็ต้องการที่อยากจะรับมัน คนให้เขาก็ได้ให้ในสิ่งที่เขาอยากจะให้นะคะแล้วเราจะติดตามดูมิวสิกวิดีโอสำหรับใครก็แล้วแต่ต้องบอกว่าคนที่ติดตามไอซ์จะดูมาตั้งแต่รุ่นดูในทีวี
0: ครับ
1: วันนี้เราต้องดูที่ไหนกันนะครับ
0: ตอนนี้เปลี่ยนเป็นมาดูในโทรศัพท์มือถือก็ได้ครับในหน้าจอต่างๆเป็นระบบโซเชียลนะครับคือตอนนี้ไอซ์อยู่บ้าน Grammy Go Official
1: ครับ
0: ก็เข้าไปติดตามทุกอย่างในช่องทางของไอซ์ที่Grammy Go Official หรือว่าช่องทางที่เป็นช่องทางส่วนตัวไอซ์ก็ไอซ์สันยูครับ
1: ได้นะคะสำหรับใครที่อยากรู้ว่าบ้านที่เราพูดถึงมันอบอุ่นแค่ไหนมุมที่งดงามจะเป็นยังไงไปติดตามได้วันนี้ต้องขอบคุณน้องไอซ์นะคะ
2: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อกับคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะให้ฟังกันแบบเต็มๆอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับมุมที่งดงามกับไอซ์แมนยูค่ะ
3: EFM DJ Play by
1: DJ อ้อมค่ะ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ย่างโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
2: วันนี้ผมเครียดผมเซ็งผมแซ่
3: วันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูออกวันนู้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
4: วันเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวร์พร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม12มิถุนาที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชา19มิถุนาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและ26มิถุนาที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโบรร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีและรสชาติที่หอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่า10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: EFM News EFM NewsEFM News EFM News

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 16:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับอนุทินย้ำไทยเดินหน้าตามกรอบอันคลอสปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ชาติเต็มที่ไม่หวั่นกัมพูชาเคลื่อนไหวในเวทีระหว่างประเทศสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: 7 วัน 7 วัน 7 วันบีเมมเบอร์เดย์ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่บีควิก 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิกบีเมมเบอร์จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่บีควิกทุกสาขาสอบถามโทร1153
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
1: อนุทินย้ำไทยเดินหน้าตามกรอบอันคลอสปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ชาติเต็มที่ไม่หวั่นกัมพูชาเคลื่อนไหวในเวทีระหว่างประเทศชี้ไทยไม่ได้ทำผิดพร้อมแจงยกเลิก MOU 44เพราะไร้ความคืบหน้ากว่า25ปีคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้มีการหารือร่วมกับนายศรีหศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมถึงการเตรียมการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้รวมทั้งติดตามความคืบหน้ากระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคอร์ดโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลจะดำเนินการทุกอย่างเพื่อรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศให้ได้มากที่สุดพร้อมระบุว่าไทยไม่กังวลต่อการเคลื่อนไหวของกัมพูชาในเวทีระหว่างประเทศเนื่องจากไทยไม่ได้กระทำผิดและมีความชอบธรรมในการชี้แจงข้อเท็จจริงต่อทุกฝ่ายส่วนกรณีที่กัมพูชายื่นเรื่องต่อองค์กรสหประชาชาติหลังไทยยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU 44นายอนุทินระบุว่าไทยยังคงยอมรับและดำเนินการตามกรอบเพราะทั้งสองประเทศเป็นภาคีของอนุสัญญาดังกล่าวและยังชี้แจงว่าการยกเลิก MOU 44ไม่ได้หมายความถึงการยุติการพูดคุยกับกัมพูชาแต่เป็นการปรับรูปแบบการดำเนินงานหลังไม่มีความคืบหน้ามายาวนานกว่า25ปีขณะที่ MOU 43ยังเดินหน้าต่อเนื่องจากมีความคืบหน้าแล้วกว่า 60% และยังต้องดำเนินการเรื่องปักปันเขตแดนตามหลักสากลต่อไปพร้อมย้ำว่าในระยะนี้ไทยจะใช้กลไกอันคอร์ดเป็นหลักและยังไม่มีการหารือในระดับกันมาที่การเขตแดนร่วมหรือ GBC และคณะกรรมการชายแดนทั่วไปรวมถึงความร่วมมือด้านอื่นๆอาทิการเปิดด่านชายแดนและการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งเจรจามาเลเซียแก้ปัญหาการจำกัดการนำเข้ากุ้งไทยเบื้องต้นส่งเอกสารชี้แจงมาเลยแล้วคุณนภาพรช่างกลรายงานครับ
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุถึงความคืบหน้าการเจรจากับทางการมาเลเซียในการแก้ไขปัญหาการระงับการส่งออกกุ้งไทยว่าได้มีการมอบหมายให้นายวัชรพลเขาขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสานงานการทำงานร่วมกับทางกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการต่างประเทศและมีการตั้งคณะทำงานเพื่อเจรจากับทางการมาเลเซียถึงการแก้ไขปัญหาข้อจำกัดการส่งออกกุ้งไทยโดยเบื้องต้นกรมประมงได้มีการส่งข้อมูลให้กับทางการมาเลเซียทั้งหมดแล้วและพบว่าแนวโน้มการเจรจาเป็นไปในทิศทางที่ดีขณะที่นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังปฏิเสธการแถลงข่าวว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งได้รับความเดือดร้อนจากการส่งออกกุ้งไปยังมาเลเซียกว่า 10,000 ตันแต่ภาพรวมทั้งประเทศได้รับความเดือดร้อนกว่า 50,000 ตันนั้นยืนยันเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนในปริมาณที่มากแต่ไม่ได้มากถึงขนาด 10,000 ตันแต่อะไรก็ตามในวันที่8มิถุนายนนี้เร่งประสานกับทางการมาเลเซียเพื่อขอเจรจาในการส่งออกกุ้งไทยเพื่อให้ได้ข้อสรุปเร็วที่สุดส่วนกรณีที่ก่อนหน้านี้ไทยได้มีการจำกัดการนำเข้าปลากระพงขาวจากมาเลเซียนั้นขณะนี้ทางกรมประมงได้มีการทบทวนถึงการผ่อนปรนการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการตรวจสอบในระยะเวลาสั้นลงซึ่งเชื่อว่าจะเป็นผลดีทั้งไทยและมาเลเซียและผ่าผ่อนช่างโกลรายกันค่ะ
1: ปิดท้ายที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขที่แจ้งกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลประกาศงดการเดินทางและกิจกรรมทุกประเภทเนื่องจากโควิดและไข้หวัดใหญ่มีความร้ายแรงมาก ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงปัจจุบันยังไม่มีการออกประกาศหรือคำสั่งให้งดการเดินทางหรือกิจกรรมทุกประเภทตามที่มีการกล่าวอ้างขอประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐเพื่อป้องกันความสับสนและการส่งต่อข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
7: รับสมัครแล้วโครงการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5ภายใต้แนวคิดสืบสานบรรเลงรักพิทักษ์องค์ราชันเวทีแห่งเกียรติยศที่เปิดโอกาสให้น้องๆระดับมัธยมศึกษาอายุตั้งแต่12ถึง18ปีได้แสดงพลังความสามารถสืบสานดนตรีไทยและแสดงความจงรักภักดีผ่านบทเพลงอันทรงคุณค่าชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเงินรางวัล 150,000 บาทและรางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า340,000 บาทโดยต้องใช้เครื่องดนตรีไทยดนตรีพื้นบ้านอย่างน้อย3ชนิดร่วมกับดนตรีสากลพร้อมส่งคลิปการแสดงเพลงพระราชนิพนธ์ความยาวไม่เกิน10นาทีสมัครได้ตั้งแต่1ถึง12มิถุนายนนี้ผ่าน LINE ID @kita_award หรือเว็บไซต์ www.kitamusicawards.com
1: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกล่องทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรชัดในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่ถือเป็นแบบ

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะเรียกได้ว่านะคะเพลย์ลิสต์ของเราค่ะคุณผู้ฟังไล่เปิดกันมานะคะตั้งแต่ซากิคุนยึ่งไม่รู้เขาร้องว่าอะไรอ่ะฉันเป็นมิตรนะฉันเป็นมิตรนะรู้แค่นี้แหละอันดับที่19นะคะแล้วมาต่อกันที่ไม่พูดหน่อยเหรอมือลั่นแล้วปิดท้ายกันที่ To Be In Love นะคะซึ่งก็เป็นซิงเกิลล่าสุดนะคะเรียกได้ว่าเป็นเพลงใหม่เพราะจากน้องชัชราคุณผู้ฟังจะได้ยินอยู่ค่อนข้างบ่อยเลยในช่วงเวลานี้กับ To Be In Love นะคะซึ่งเป็นอีกเพลงนึงที่มีความหมายดีๆที่เขาถ่ายทอดความรู้สึกและการเติบโตของชีวิตที่เขาเรียนรู้ที่จะก้าวข้ามพื้นที่และความคิดที่ฉุดรั้งตัวเองไว้จนตกตะกอนที่จะเลือกตัวเองและเดินออกมาจากสิ่งที่กระทบความรู้สึกและปล่อยวางความคิดที่รู้สึกว่าเราไม่ดีพอเสียทีซึ่งมันเป็นคุณผู้ฟังคือซาวของมันและเนื้อของมันนะคุณผู้ฟังมันมีจังหวะที่เร่งมันมีจังหวะที่เร่งมันเป็นการผสมผสานสำหรับอ้อมอ่ะมันมีท่อนเพลงทั้งภาษาอังกฤษที่ฟังดูนุ่มๆนะและอารมณ์ที่มันแสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็จะเป็นฮุกภาษาไทยนะแล้วถ้าไปดูมิวสิกวิดีโอเข้าไปด้วยคุณผู้ฟังมันก็จะเห็นเลยว่ามันก็จะมีจังหวะจะโคนของอะไรบางอย่างที่อ้อมไม่อยากจะอธิบายมันออกมาเป็นคำพูดอยากให้คุณผู้ฟังลองไปดูเองนะคะเพราะต่างๆทั้งหมดสำหรับเพลงนี้มันเป็นการสร้างนิยามของคำว่ารักขึ้นมาใหม่ที่เลือกที่จะรักตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าคุณอยากจะเข้าไปดูมิวสิกวิดีโอว่าที่พี่อ้อมพูดอ่ะนอกจากเพลงมันผสมอย่างที่เราได้ยินแล้วทั้งภาษาอังกฤษทั้งซาวที่บางจังหวะก็ฮึกเหิมซาวบางทีตอนร้องก็จะแบบดูแบบเข้มแข็งอะต่างกับตอนเสียงพูดมากอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆตอนเสียงพูดดูโอเคแบบดูหวานพอร้องเพลงดูแบบฮึบขึ้นมาอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังแล้วถ้าไปดูมิวสิกวิดีโอในจังหวะที่เขาตึ้งตึ้งตึ้งเดินไปเรื่อยๆมันจะเป็นยังไงไปติดตามกันได้สำหรับ To Be In Love ของน้องชัชรานะคะส่วนของเพลงอ้อมเปิดคุณผู้ฟังสามารถฟังได้ DJ ของพวกเราเปิดในทุกช่วงของเราอยู่แล้วนะคะส่วนสำหรับมิวสิกวิดีโอไปดูสำหรับมิวสิกสตรีมมิ่งที่ YouTube ชัชรานะคะแล้วก็ถามว่าสะกดยังไง C H A W T นะคะ A R W A C H A T T A R A A เข้าไปดูได้นะคะทุกช่องทางลองดูคุณผู้ฟังเพราะว่าหลายๆครั้งบางทีเราก็ต้องการการฮึบขึ้นมาเหมือนข้อความของคุณผู้ฟังที่บอกว่าวันนี้อยากจะชวนคุยนิดนึงอะค่ะถามว่าชวนคุยเรื่องอะไรคุณผู้ฟังก็บอกว่าถ้าเราเบื่อกับสิ่งที่ต้องทำให้ทุกๆวันแบบที่เราเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้เราควรมองหาข้อดีที่จะอยู่กับมันไปแบบนี้คิดแบบนี้ถูกไหมคือไม่แน่ใจจริงๆอะคุณผู้ฟังว่าไม่รู้ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้ของคุณผู้ฟังคืออะไรคือถ้ามันเปลี่ยนไม่ได้ชื่อมันบอกตามนี้ว่ามันเปลี่ยนไม่ได้มันก็คงจะต้องยอมรับไหมอ่ะใช่ไหมเพราะว่าพอถึงมันเปลี่ยนโลกข้างนอกไม่ได้อ่ะทางเดียวที่จะทำได้เหมือนที่คุณผู้ฟังบอกเราก็ต้องเปลี่ยนข้างในการเปลี่ยนข้างในมันก็มีหลากหลายบางคนอาจจะบอกว่าการเปลี่ยนข้างในก็คือการมองโลกบวกแล้วมองข้อดีของมันน่ะเหรอบางทีมันก็ไม่ต้องมองข้อดีก็ได้อ่ะคุณผู้ฟังถ้ามันไม่มีบางเรื่องมันไม่มีข้อดีปัญหาไม่ได้มองตามความเป็นจริงไหมอ่ะเราก็ไม่ใช่ต้องโลกสวยเราแค่มองโลกตามความเป็นจริงแต่แล้วแต่วิธีของแต่ละคนนะคะเช่นจะคิดดึงดันตามใจไปให้สุดเลยแล้วก็รอรับผลก็ได้เบื่อถึงที่สุดให้มันพังกันไปจนถึงที่สุดแล้วก็ค่อยปรับและเปลี่ยนเพราะเรียนรู้แล้วว่าอ๋ออาการมันจะเป็นแบบนี้นี่เองสุดท้ายกับอ๋อรู้แล้วว่าคาดการว่าถ้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะลงเอยแบบนี้งั้นเปลี่ยนมาตั้งแต่ตอนนี้เลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ไปกับมันให้เหนื่อยสำหรับอ้อมนะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นการยอมรับไม่ได้เท่ากับการยอมแพ้แต่มันคือการปรับความคิดที่จะเผชิญกับมันให้ตัวเราทุกน้อยที่สุดเพราะถ้าเราต้องทุกข์กับสิ่งที่เราทำอยู่แล้วและใจเราทุกข์ด้วยเราทุกข์สองต่อแต่ถ้าเราทุกข์กับสิ่งที่มันจะต้องทำและเปลี่ยนไม่ได้แต่ใจเราแค่ทำเป็นหน้าที่มันก็อาจจะทำให้ใจเราเบาขึ้นกว่านั้นอีกนิดนึง
2: อังคารคลุมโปง X
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
4: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
1: อังคารหน้าเจอกันกับคุณอาร์ตจิตวิญญาณนะคะคุณผู้ฟัง2ทุ่มถึง4ทุ่มกับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นบัสคัสสันได้ใจให้ได้รักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสค่ะ
2: อังคารคลุมโปง X
3: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
4: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัสให้ทุกตัวทุกสถานสุขใจให้กินบัส
5: สวัสดีวันศุกร์เกิดเป็นคนก็ต้องทนเหนื่อยเป็นธรรมดาสู้ๆกับชีวิตวันนี้นะคะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
6: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอ้ออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
9: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
10: สวัสดีค่ะริสานริสานะคะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: ติดตามกันนะคะในรอบเรียกว่ารอบเดือนนี้แล้วกันว่าเราจะได้คุยกับใครบ้างค่ะสำหรับว่าที่ผู้สมัครเขาเรียกผู้ว่ากทมนะก็เราก็ไม่รู้หรอกคุณผู้ฟังว่าแต่ละคนจะมีอะไรอย่างไรแต่จันที่ผ่านมาถ้าใครอยากรู้ว่าคุณชัดชาติเขาทำอะไรไว้บ้างเราไปตรวจกันบ้างเขาย้อนหลังได้เลยนะคะคุณผู้ฟังติดตามกันได้ค่ะทุกคืนวันจันทร์สองทุ่มจนถึงสี่ทุ่มกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ค
0: ่
2: ะ
0: ไอโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM New Release
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน

0: BFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: ล่าสุดนะคะสำหรับทีจาก For Eve กับคุณผู้ฟังเราต้องขอบคุณนะคะสำหรับ New Release กับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
0: พุทธทอปพุทธทัวร์แล้วเจอกันนะร่วมทัวร์โดยชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: วันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่5เรายังไม่เจอกันนะคะคุณผู้ฟังสำหรับน้องๆโรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชาเราจะเจอกันศุกร์หน้า12มิถุนาค่ะเรารู้เพราะว่ามัธยมไม่ใช่ง่ายเห็นอย่างนี้พวกเราจบมัธยมกันแล้วนะคะเติ้นเผือกหอมจบแล้วค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเขาเข้าใจมัธยมไม่ง่ายเราจะไปนั่งตรงนั้นนะคะยกสตูไปสู่สเตจกับพี่ๆทั้ง3นะคะร่วมทัวร์ไปด้วยกันไปฟังเรื่องน้องๆไปด้วยกันพร้อมๆกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอร์คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีและรสชาติที่หอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่า10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
0: พุทธทอปพุทธทัวร์แล้วเจอกันนะร่วมทัวร์โดยชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีและรสชาติที่หอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่า10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมว
3: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Om ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
4: ้
3: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหน

0: หนูหนีคนที่เป็นมนุษย์ป้ามาทางชีวิตแต่ยายหนูดันเป็นซะเองตอนแรกก็เล่าเรื่องคนในซอยสักพักเพื่อนเขาในแก๊งนี้เจ้าหนี้มาชวนเขาก็มาบอกหนูแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรจริงจังนะคะเหมือนมาเล่าให้ฟังเฉยๆค่ะเป็นการอัปเดตอยากถามว่าวิธีแบบไหนให้หนูรับฟังเขาได้อะค่ะ
1: ลองอย่างนี้ไหมสตางเฮียยายสตางไม่ต้อง listen to ยายอะ
2: ว้าว
0: ผ่านผ่าน
2: แค่เฮีย
1: ใช่แค่เฮีย
3: ยายจะมีการทบทวนไหม
0: ปกติถ้าเขาเห็นหนูเมินหรือหนูเงียบเขาก็จะตีขาเบาๆค่ะว่าเนี่ยใช่ไหมล่ะเห็นด้วยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: ซึ่งหนูก็รอไปเถอะวันเดียววันหนึ่งยายไม่อยู่สตาร์จะคิดถึงแกนะเอาจริง
4: พุทธท็อปพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5 รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
8: 7 วัน 7 วัน 7 วันบีเมมเบอร์เดย์ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่บีควิก 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิกบีเมมเบอร์จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้น

0: ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ฉันได้แล้ว
2: ผมก็ได้
1: ป้าก็ได
3: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ซื้อเลย
4: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: เสียสากรุษเข้ารายงานนายกหลังกัมพูชาลากไทยเข้ากลไกประนอมภาคบังคับอันคลอสก่อนนัดแจ้งคณะทูตหลังเขมรตั้ง2ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายระหว่างประเทศนั่งคณะประนอมภาคบังคับขีดเส้นไทย21วันส่งชื่อผู้แทนฝ่ายตนนายกส่งเสียสักนำทีมคณะประนอมคุยกัมพูชาภายใต้กลไกอันครอสย้ำไม่คุยพื้นสัมพันธ์ไม่มีวันเปิดด่านยกไทยไม่ต้องวิ่งโร่หาความชอบธรรมให้ตัวเองมั่นใจไม่ได้ทำอะไรผิดอธิบายทุกฝ่ายได้ทบยันไม่พบกัมพูชาเคลื่อนรถถังอาวุธ RPG วอนประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารขณะที่ผบ.ทบ.ขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าพบอนุทินปฏิเสธตอบกรณีเขมรขนรถถัง200คันประชิดชายแดนนาวิกโยธินจับมือตรวจคนเข้าเมืองจับ10เขมรลักลอบข้ามแดนจันทบุรียอมเสียเงินหลายพันหาช่องหนีเข้าไทยด้านโฆษกกองทัพเรือยันปิดด่านเข้มไม่มีปล่อยผ่านเสรีกองทัพภาค2แจงชัดปมคลิปเขมรดูลาดเหลาบันไดปราสาทคณาอยู่ในพื้นที่บันไดด้านล่างฝั่งกัมพูชาย้ำฝ่ายไทยทำลายกระเช้าเผาทำลายบันไดไม้จากจุดด้านบนที่ไทยยึดครองลงไปเป็นระยะทางราว250เมตรอธิบดีกรมการปกครองเร่งสำรวจกลุ่มตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้ำไม่ต้องทำอะไรให้รออยู่ที่บ้านสั่งเคาะประตูบ้านเช็คสิทธิ์บัตรคนจนกลุ่มตกหล่น1ล้านรายเคสติดเตียงพร้อมดูแลถึงที่และต้องไม่ให้เห็นภาพคนแก่นั่งร้องไห้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงนามตั้งคณะกรรมการ3ฝ่ายพิจารณาปล่อยตัวทักษิณนักโทษทั่วประเทศหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษยันเรื่องไม่ต้องถึงนายกอนุทินชี้ทักษิณพ้นโทษไม่ต้องกังวลมีอิทธิพลเหนือรัฐบาลลั่นคนมีอำนาจที่ต้องฟังคือประชาชนหากตั้งใจวางมือทางการเมืองจริงก็ต้องเชื่อถอนร่างแก้รัฐธรรมนูญเพื่อไทยเข้าใจกันดีไม่มีปัญหาณัฐพงษ์นำทีมฝ่ายค้านพร้อมสว.นันทนายื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาส่งสารฎีกาตั้งคณะกรรมการไต่สวนปปช.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่กรณีการยกคำร้องคดีศักดิ์สยามตั้ง4ข้อกล่าวหาพร้อมหลักฐานหวังโสพลใช้ดุลพินิจส่งเรื่องเร็วอภิสิทธิ์ซัดรัฐบาลเข้มงวดผิดทางลดหย่อนภาษีตัดสิทธิ์บัตรคนจนทำลูกอกตัญญูจี้ทบทวนใหม่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานจัดสร้างพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณโรงขยายแบบท้องสนามหลวงด้านทิศใต้กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลประกาศงดการเดินทางและกิจกรรมทุกประเภทเนื่องจากโควิดและไข้หวัดใหญ่ร้ายแรงมากยืนยันว่าไม่เป็นความจริงมาริกาลุยตลาดบางกะปิฟังเสียงสะท้อนเกณฑ์บัตรคนจนใหม่ทำคนกตัญญูหลุดสิทธิ์แนะส่งโมบายยูนิตลงชุมชนช่วยลงทะเบียนส่วนอนุชาลั่นทำการเมืองสุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมจัดระเบียบต่างด้าวสวมสิทธิ์แย่งงานคนไทยพระปกเกล้าโพเผยคะแนนนิยมชัดชาติชิงผู้ว่ากทมยังนำในทุกพื้นที่เขตกทมชี้คนอยากเลือกผู้สมัครอิสระแต่ต้องชิงคะแนนจากกลุ่มที่ยังลังเล
6: อุบัติเหตุลดได้ด้วยน้ำใจบนท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: EFM News
9: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
10: วันที่ท้ออาจมีน้ำตาแต่วันที่เราผ่านมาจะมีแต่รอยยิ้ม
11: สวัสดีครับผมกันอัธพันธ์ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวว้าวว้าวว้าว
12: EFM DJ Playlist by
13: DJ อ้อมค่ะ
12: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะโอ้ยฉันทำผ้าเช็ดหน้าตกช่วยเก็บให้หน่อยไม่ใช่อะไรไม่ใช่ฉันอ่อยแต่ฉันก้มลงไม่ได้หลังฉันแข็ง อายุฉันถึงจุดหนึ่งแล้วหลังฉันแข็งคุณผู้ฟังทำตลกไปเราโตมานะคะหลายคนโตมากับ TK โตกว่าเล็กกว่าแต่เราจะโตมาแล้วเวลาถึงเพลงนี้ปุ๊บกระดาษทิชชู่ว่อนเลยนะในผับใช่ป่ะแล้วก็แอคติ้งว่าเก็บผ้าเช็ดหน้าตอนที่เราก็วัยรุ่นอยู่เรียกได้ว่าสมัยสาวๆหนุ่มๆเก็บกันเพลินเลยเดี๋ยวก้มเดี๋ยวได้เดี๋ยวก้มเดี๋ยวเก็บตอนนี้แค่นั่งยองๆแล้วลุกให้ขึ้นนั่งยองๆลงไปแล้วจับเวลาว่าคุณสามารถนั่งอยู่ในท่านั้นได้เท่าไหร่ดีกว่ามันมีแบบทดสอบที่อ้อมจำไม่ค่อยแม่นเดี๋ยวอ้อมจะไปหาดูก่อนที่เขาบอกว่าบททดสอบว่าเราทรงตัวได้ดีหรือเปล่าแล้วกล้ามเนื้อเราเป็นยังไงให้นั่งยองๆลงไปแล้วดูซิว่าด้วยนั่งท่านี้เราสามารถอยู่ได้กี่วินาทีแล้วยืนขึ้นมาหรือมีท่าอื่นอีกเนี่ยไม่ต้องไปเก็บหรอกผ้าเช็ดหน้าตอนนี้เก็บมากระซับน้ำตาว่าหลังตึงก่อนนะเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพของตัวคุณโดยการเลือกทานอาหารที่ดีนอนให้ดีเท่านั้นเองดีของแต่ละคนไม่รู้ยังไงแต่คุณผู้ฟังของอ้อมอ้าวใช้เวลาไปถาม AI ว่ะทั้งอาทิตย์ไปถาม AI ว่าจะกินอะไรดีเออคิดอะไรไม่ออกบอก AI เนาะเขาก็บอกว่ามื้อเช้ากับมื้อเที่ยงกินคาร์โบไฮเดรตสูงโซเดียมสูงโปรตีนต่ำงั้นมื้อเย็นเลยแนะนำแต่ข้าวต้มปลากับปลากระพงนึ่งโอ้โหซีดยังไงลูกรู้สึกถึงความไม่ฉูดฉาดเลยคุณผู้ฟังแต่งดีนะเขายังให้นึ่งมะนาวก็จริงเวลาที่เรากินโซเดียมสูงไปมันก็ต้องลดคุณผู้ฟังขาบสูงเกินไปมันก็ต้องลดคือทุกสิ่งทุกอย่างเอาแต่พอเหมาะเอาแต่พอดีเอาแต่พอคำแต่ถามว่าทฤษฎีนั้นแม่นล้ำแต่ปฏิบัติคืออะไรโอ้โหของทอดดีคะถ้าคุณผู้ฟังถามว่าเย็นนี้พี่กินอะไรนี่เล็งจะกินแหนมทอดอยู่เนี่ย
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณเรชูก้าน้ำตาลเรและอาหารแมวคานิว่า
3: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: บูมจะโทรมาทำไมคุณผู้ฟังชื่อบูมจะโทรมาทำไมอ๋อโทรไม่ทันนะบูมไปโทรวันพุธฮัลโหล02-665-8373โทรมาทำไมมีปัญหาต้องโทรเพราะเราเป็นชาวพุทธเรียนนะคะ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มติดตามไปได้กันกับ3 DJ ของเรากับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5 รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณเรย์ชูการ์น้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรย์หวานอย่างที่คิดเรย
2: ์พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
4: สนับสนุนโดยกอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกรอบ5 รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเรและอาหารแมวคานิว่า
3: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
5: สวัสดีวันศุกร์ขอให้หมดทุกหมดโศกกับงานตรงหน้าแล้วไปใช้ชีวิตวันหยุดพักผ่อนเยอะๆนะคะ
4: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
8: ก็น้ำตาลเร
9: เรเรเร
8: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
9: อีไอเร
8: พอดีที่คิดเร
9: อีไอเร
8: ลงตัวอย่างที่คิดเร
9: อีไอเร
8: พิเศษอย่างที่คิดเร
9: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
2: อ EI เร
1: พอดีอย่างที่คิดเร
2: EI เร
1: ลงตัวอย่างที่คิดเร
2: EI เร
1: พิเศษอย่างที่คิดเร
2: ชูการน้ำตาลเจนใหม่หวาน

0: สมาร์ทฮาร์ท
1: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
2: ถ้าคิดว่ามันยากลองพยายามให้มากๆเดี๋ยวมันก็ง่าย

EFM 94 ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์น

0: หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: โอ้ยขอบคุณสำหรับเมนูแนะนำนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าตั้งใจว่าจะกินโจ๊กหมูใส่ปาท่องโกฟังดูดีกันเลยทีเดียวหนักปาท่องโกหรือหนักโจ๊กคุณผู้ฟังบางทีมันก็ต้องคิดเหมือนกันนะฟังดูดีนะทุกอย่างหนักปาท่องโกเลยดีกว่าและสุดท้ายสั่งปาท่องโกจิ้มนมกันเลยจ้ะแม่บางคุณผู้ฟังก็บอกว่าแม่พี่สั่งแหนมทอดนี่มันเป็นอาหารแปรรูปและโซเดียมเยอะอยู่นะคะพี่อมคะแต่ชอบกินเหมือนกันคุณผู้ฟังของดีอ่ะบางทีมันก็ไม่ค่อยอร่อยของอร่อยมันดีที่ใจมากินบ้างแหมเมื่อวานก็กินปลานึ่งไม่ใช่ว่าไม่กินเมื่อวานก็กินปลานึ่งแต่ก็นั่นแหละวันนี้ขอกินแหนมหน่อยวันนี้วันศุกร์คุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวมันจะต้องกลับมาขับไฟเดย์อีกใช่ไหมเขาขับไฟเดย์ใช่ไหมเมื่อเช้ากินมอร์นิ่งโชว์ทำทุกอย่างให้ฉันได้กินแหนมทอดเป็นอาหารเยียวยาหัวใจฉันเถอะขอให้คุณผู้ฟังดูแลตัวเองนะคะเสาร์อาทิตย์ถ้าเราเหนื่อยนักเราก็ไม่ต้องไปไหนเราพักได้นอนดูทีวีนอนดูอะไรไปให้ร่างกายและจิตใจของคุณได้ผ่อนคลายนะคะเจอกันวันจันทร์ดูแลตัวเองเยอะๆสวัสดีค่ะ
4: EFM DJ Playlist by
3: DJ อ้อมค่ะ

0: คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: ายมิแมวฟินตั้งกี่นกนะ
1: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
0: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีนะเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM News EFM News

0: ที่นี่คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: ไปทำงานเพื่อสร้างอนาคตไม่ใช่แค่เพื่อผ่าน
4: สวัสดีครับถ้าใครไม่ดีกวินดีนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: Number 16

0: กวินฟิชเชอริงกับแบ็คฮาร์ดนะครับกับเพลงนี้ที่มีชื่อว่าได้แค่เดินมาส่งนะครับเป็น New Entry เพลงเข้าใหม่อันดับที่16คุณผู้ฟังครับประจำสัปดาห์นี้นะครับแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาดูกันหน่อยนะครับว่าเพลงนี้จะขึ้นหรือจะลงรวมไปถึงใครจะได้เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคประจำสัปดาห์นะครับรอติดตามกันได้พรุ่งนี้บ่าย 3-5 โมงกับช่วง Playlist of the Week กับ DJ พิมพ์ครับ
1: EFM Playlist of the Weekสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM DJ Playlist by
3: ดีเจดาวค่ะ
0: 6โมงเย็นกับอีก6นาทีสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับสวัสดีอีกรอบนึงฮะรอบเย็นวันนี้ DJ Cable นะครับผมดูแลคุณผู้ฟังส่งคุณผู้ฟังกลับบ้านแทนพี่ดาว1วัน6โมงจนถึง3ทุ่มนะครับ3ชั่วโมงเต็มๆตรงนี้ให้เบิ้ลส่งคุณผู้ฟังกลับบ้านวันนี้วันศุกร์นะฮะฟิลของเราน่าจะสบายๆเนาะทำงานแค่2วันอาทิตย์นี้แล้วก็ได้หยุดเสาร์ที่อีกแล้ว

ช่วงหลังๆนี้เวลาอยู่คนเดียวเปิดเพลงฟังในห้องนะคุณผู้ฟังก็จะย้อนไปฟังเพลงเก่าๆนะครับก็เลยชวนคุณผู้ฟังมาฟังเพลงเก่ากันหน่อยเมื่อกี้คือกรุณาฟังให้จบจากพี่ช่ำช่ำรำนะครับแล้วก็มีภูมิแพ้กรุงเทพหนึ่งงานจากพี่ป้างนครินทร์แล้วก็พี่ตะกะแตนด้วยนะครับพูดถึงเทรนด์เพลงเก่าคุณผู้ฟังครับใน TikTok เนี่ยต้องถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ชุบชีวิตเพลงเก่าเลยนะบางเพลงเนี่ยกลับมาดังได้อีกครั้งนะฮะอย่างของพี่นิวพี่จิ๋วอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะณเดชน์ยาย่าอย่างเงี้ยคนก็เอามาเล่นกันเยอะจนยอดวิวในYouTube ก็พุ่งขึ้นตามไปด้วยนะครับล่าสุดเมื่อกี้นี้ก่อนจะเข้ามาทำงานก็เห็นอีกหนึ่งเทรนด์นะเขาบอกว่าแค่คุณใส่รูปภาพรูปเดียวนะแล้วก็ใส่เพลงความรักของบอดี้แสลมเนี่ยรับรองได้เลยว่าแสนแตกแน่นอนแสนวิวนะลองบ้างดีกว่า

พิ่มเติมอีก3เพลงเก่านะครับเราจบซีรีส์เพลงเก่าเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่คือสิ่งของวงเคลียร์นะครับมีเชือกวิเศษลามานูนแล้วก็ความรักหนึ่งงานจากบอดี้สแลมด้วยนะครับผม1เรื่องชวนคุณผู้ฟังคุยกันหน่อยนะครับสำหรับใครที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะครับ Buzz Pet Food ครับแบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงสำหรับน้องหมาน้องแมวมาตรฐานระดับสากลภายใต้สโลแกนคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักนะครับและตอนนี้เขามีวลีติดหูด้วยนะสยบแมวกินหญ้ายืน1ต้องบัสครับคอนเซ็ปต์ถุงของเขาก็เป็นถุงลายการ์ตูนน่ารักไม่เหมือนใครนะครับโดยบัสเนเทอร่าครับอาหารเม็ดสำหรับน้องแมวนะครับผลิตและก็นำเข้าจากประเทศเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์ครับเกรดโฮลิสติกเกรนฟรีนะครับที่เน้นบำรุงองค์รวมตอบโจทย์คนรักแมวใช้โปรตีนจากเนื้อสัตว์ธรรมชาติไม่มีธัญพืชไม่มีไบโปรดักต์ไม่แต่งกลิ่นไม่ใส่สีและไม่มีสารกันบูดครับตอนนี้เขามีทั้งหมด4สูตรคุณผู้ฟังครับสูตรปลาและไก่ครับสูตรปลาแซลมอนสูตรโปรตีน X แล้วก็ล่าสุดนะครับสูตรใหม่อย่าง Indoor Sterilize นะครับเหมาะสำหรับน้องแมวที่เลี้ยงในบ้านแล้วก็แมวทำหมันอายุ1ปีขึ้นไปซึ่งมีส่วนผสมหลักจากปลาคอสปลาเทาแล้วก็เนื้อไก่ครับโปรตีนพอเหมาะไขมันต่ำช่วยควบคุมน้ำหนักจากแอลคาเนทินนะครับแล้วก็บำรุงข้อต่อและการเคลื่อนไหวด้วยกลูโคซามีนและคอนโดรไทตินครับดูแลทางเดินปัสสาวะและไตนะครับมีการควบคุมปริมาณแร่ธาตุในอาหารอย่างพอเหมาะด้วยนะครับและสุดท้ายครับมีแคนเบอร์รี่นะครับช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดนิ่วเรียกได้ว่าครบจบในถุงเดียวนะครับสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ครับที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำและก็เพชช็อปทั่วประเทศรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มเลย

0: EFM DJ Playlist by DJ Kevin ครับ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
1: คือเรื่องมหัศจรรย
0: ์อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: BFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ BFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ BFM 94เปิดวันไปเลยจ้าก
2: ินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
3: กินน้องสปูน
4: ไฟบินถัดไปของ About Abort Podcast เราจะมุ่งหน้าไปกันที่อเมริกาและประเทศจีนเตรียมแพ็คกระเป๋าทัวร์ไปกับสองสาวนักแสดงจากละครสอดสร้อยมาลาเอิญและนานากับประสบการณ์การไปเรียนต่อสุดจึ้งจากสองประเทศยักษ์ใหญ่ของโลกเช็คออฟพร้อมกันกับปั้นปันสิทธิ์3มิถุนายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube Airtime ดูดีสนับสนุนโดยกรุงไทยเวลส์ก้าวออกจากกรอบสู่ความมั่งคั่งไร้พรมแดน
2: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
3: กินน้องสปูน
1: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
5: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
6: พออยหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
1: วันพุธ
5: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
7: แฉข่าวเช้า First Class
1: วันพฤหัสและวันศุกร์
5: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
8: แฉข่าวเช้า
9: ชาวพุทธกับตุ๊ดตู
1: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
10: สวัสดีวันศุกร์เคลียร์งานให้เรียบร้อยแล้วเตรียมตัวเข้าสู่วันหยุดแบบสบายใจไปพร้อมๆกันนะครับ
11: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: EFM DJ Playlist by
14: DJ Cable ครับ
15: 6โมงเย็นกับอีก41นาทีนะครับมีหลายข้อความส่งเข้ามาทักทายกันรอบเย็นสวัสดีรอบเย็นทุกคนด้วยนะครับผมมีเพลงของพี่เป๊กผลิตโชคเดี๋ยวจัดให้แน่นอนในเบรกนี้นะครับรวมไปถึง1ข้อความจากคุณบูมบอกว่าอยากฟังเพลงเลิศของ6สาวเฟลิสได้ไหมได้เลยนะครับพูดถึงเฟลิสเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันเนาะกับกระชาป๊อปคอนเสิร์ตครั้งที่4ของบ้าน A Time Showbiz ของเรานะครับใครที่มีบัตรพรุ่งนี้ขอให้เอนจอยทุกคนนะ

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: FM New Release ครับกับคุณด้วยนะครับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่ละมือต้องกินโนสปูนนะครับหนึ่งเพลงใหม่แนะนำวันนี้นะครับเนี่ยเมื่อกี้เราก็เปิดเพลงเลิศของเฟลิสไปแล้วแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับพรุ่งนี้มีอีกหนึ่งวงที่เราจะเจอนะครับแล้วเขาเพิ่งปล่อยเพลงออกมาด้วยกับวงที่มีชื่อว่าโคลเวอร์นะครับเพลงใหม่ของเขา Lonely Girl ครับ

FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน

0: EFM DJ Playlist by DJ Kevin ครับ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: วันนี้ผมเครียดผมเซ็งผมแส
3: บวันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูออกวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรจะยากไปหมด
4: วันๆเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวร์พร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม12มิถุนาที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชา19มิถุนาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและ26มิถุนาที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโบร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออแกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สิ่งดีๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครแต่ขึ้นอยู่กับใจของเราเอง
7: สวัสดีครับอู๋ครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนววู
8: ้ EFM Playlist of the Week
9: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
10: Number 1

0: รีตินะครับใจเรายังตรงกันอยู่ไหมนะครับเพลงนี้เป็นแชมป์ออฟเดอะวีค2สัปดาห์ติดแล้วพรุ่งนี้มาลุ้นกันหน่อยนะครับเพลงนี้ยังคงรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ได้หรือเปล่า
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: แฟนดอมไลฟ
1: ์ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
2: แฟนดอมไลฟ์ครับสัปดาห์หน้าเราต้อนรับลาเต้แล้วก็คิมนะครับย้อนกลับไปเมื่อคืนนี้เนาะเราก็ต้อนรับเจเจแล้วก็เน็ตนะครับจากซีเรื่องเดียวกันเลยเรื่องพบเธอนะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าถึงคิวของลาเต้คิมใครที่คิดแฟนฟิกชั่นออกนะครับช่องทางเดิมของเราคุณสามารถเข้าไปที่ X ของ EFM Station เนาะแล้วก็จะมีวิธีในการส่งแฟนฟิกชั่นมานะครับก็รอติดตามวันพฤหัสหน้าครับ 20:30 ถึง 4:00 EFM Fandom Live ขอบคุณด้วยนะครับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกกับหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำครับ
0: EFM Fandom Live
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Cable ครับ
2: 1:00 กับอีก14 นาทีนะครับอีกสักประมาณ15 นาทีสุดท้ายก่อนจะส่งคุณผู้ฟังทางวิทยุไปฟังข่าวนะครับใครที่มีเพลงไหนเพิ่มเติมอยากฟังนะแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินที่เดิมเลยนะครับส่วนคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่บนรถแล้วรู้สึกว่าอยากฟังเพลงต่อเนื่องยาวๆดาวน์โหลดเลยแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินจ้ะ

นคุณผู้ฟังคุยกันถึงซีรีส์หนึ่งเรื่องกันหน่อยนะครับสอดสร้อยมาลาคุณผู้ฟังครับชอบมากเลยเนาะใครที่ดูอยู่น่าจะรู้สึกเหมือนกันว่าดีเทลแล้วก็รายละเอียดของเขาเยอะมากๆนะครับยิ่งดูไปเรื่อยๆคุณผู้ฟังเราอยากย้อนกลับไปดูตอนเก่าๆว่าดีเทลรายละเอียดต่างๆเป็นยังไงนะครับต้องบอกว่าโค้งสุดท้ายครับสำหรับสอดสร้อยมาลานะครับใครดูอยู่ตอนนี้ใจเริ่มวิวเหมือนกันแม้เพราะว่าเหลือ4ตอนเท่านั้นนะครับยิ่งดูก็รู้สึกผูกพันเพราะความสัมพันธ์ของมาลากับสร้อยเนาะผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมากความรักความคิดถึงความเสียใจยิ่งข้ามผ่านหลายยุคหลายสมัยทำให้หลายคนอินตามนะครับกระแสตอนนี้ก็อย่างที่บอกกันไปครับหลายคนเนี่ยย้อนกลับไปดูตอนแรกๆอีกรอบหนึ่งนะครับพอรู้ปมแล้วเนี่ยพอไปดูฉากเก่าๆมันจะยิ่งเข้าใจแล้วก็ยิ่งอินมากกว่าเดิมครับใครอยากเตรียมตัวรับความพีคใน4ตอนสุดท้ายแนะนำคุณผู้ฟังครับลองย้อนกลับไปเก็บรายละเอียดเลยนะครับดูย้อนหลังกันได้ที่ไหนดูย้อนหลังกันต่อเนื่องยาวๆได้ที่แอปวันดีที่เดียวคุณผู้ฟังครับและพิเศษนะครับดูฟินแบบไม่มีโฆษณาขั้นกับโปรแรงที่กลับมาอีกครั้งสำหรับลูกค้า AIS นะครับสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้ดูฟรีไปเลย1เดือนแรกนะครับแค่กดดอกจัน559 สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกบอกเลยว่าคุ้มเวอร์

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kabun ครับ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
0: EFM NewsEF
3: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
4: ร่วมข่าวเด่น
5: เป็นข่าวดัง
6: สารพันเรื่องราว
5: ใน
4: เคาะข่าวค่ำ
7: สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำวันนี้ศุกร์ที่5มิถุนายน2569นะคะอยู่กับเฟิร์นสุชาดาค่ะท่านผู้ชมก็ติดตามข่าวได้ทุกวันไม่มีวันหยุดเลยทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณนะคะรับฟังได้ทั้งสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกหรือว่าไลฟ์ผ่านทาง Facebook สถานีสนามเป้าก็ได้วันนี้มีประเด็นร้อนหลายเรื่องเลยนายกส่งรองนายกสีหศักดิ์นำทีมพูดคุยกัมพูชาภายใต้กลไกอันครอสยังย้ำว่าไม่คุยเรื่องการฟื้นความสัมพันธ์และการเปิดด่านส่วนเรื่องเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้ก็ดราม่ากันหนักเลยค่ะเดี๋ยวไปฟังความเห็นจากฝักฝั่งการเมืองด้วยแล้วก็ยังมีประเด็นที่คุณทักษิณได้รับพระราชทานอภัยโทษก็มีการจับตามองกันว่าจะวางมือทางการเมืองจริงไหมวันนี้นายกก็บอกว่าไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้เพราะว่าคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจก็คือประชาชนรวมถึงอีกหลายๆประเด็นร้อนในวันนี้ด้วยเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวกันค่ะ
8: เบลซิดฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
10: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solarและแอป PEA Volta สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
11: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
12: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
13: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
14: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
12: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
13: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
14: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
15: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
16: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
17: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: กลับมาติดตามข้อข่าวค่ำกันนะคะวันนี้เราเริ่มกันด้วยดราม่าร้อนแรงที่สุดของวันนี้นะคะก็คือเกณฑ์ใหม่บัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงการคลังที่มันจะมีเกณฑ์อยู่ข้อหนึ่งที่กำหนดว่าถ้าเกิดลูกเอาชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีพ่อแม่ก็จะถูกตัดสิทธิ์ที่จะได้รับบัตรคนจนนั่นเองนะคะแล้วก็มีประเด็นร้อนต่อเนื่องมาเพราะว่ามีข่าวออกมาว่าท่านปลัดคลังออกมาบอกว่าคือถ้าเกิดพ่อแม่เนี่ยไปยื่นอุทธรณ์ซึ่งทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาเปิดโอกาสนะให้ยื่นอุทธรณ์เพื่อขอคืนสิทธิ์ได้แต่มันก็จะมีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นมาว่า เดี๋ยวสรรพากรเนี่ยเขาจะไปตรวจสอบภาษีของลูกย้อนหลังว่าลูกเนี่ยเอาพ่อแม่ไปลดหย่อนแล้วอุปการะจริงๆไหมถ้าเขาตรวจเจอว่าไม่ได้ดูแลหรืออุปการะพ่อแม่จริงๆอาจจะถูกเรียกภาษีคืนนะคะแล้วการเรียกภาษีคืนเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะโดนเรียกกี่ปีหรือว่าจะต้องจ่ายเบี้ยปรับเพิ่มอีกเท่าไหร่ก็เลยทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์สนั่นมากในวันนี้นะคะปรากฏว่าก็มีท่าทีจากพรรคฝ่ายค้านที่ก็ออกมาฟาดเดือดเลยบอกว่าคือเกณฑ์เนี้ยมันก็ไม่ค่อยเหมาะสมนะที่รัฐบาลกระทรวงการคลังจะออกเกณฑ์มาโดยที่ยังไม่ได้เข้าใจประชาชนจริงๆอย่างคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีพหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะบอกว่ารัฐมนตรีคลังก็เคยย้ำหลายครั้งแล้วว่าการช่วยเหลือต้องเป็นแบบมุ่งเป้าแต่รัฐทำไมกลับมาไล่บี้คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพียงเพราะว่าลูกหลานเขาเอาเงินมาช่วยจุนเจือแล้วก็เอาไปลดหย่อนภาษีรัฐกลับไปตัดสิทธิ์และตอนนี้ยังมาบังคับให้เลือกอีกว่าจะใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีหรือจะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณอภิสิทธิ์บอกว่าประชาชนกลุ่มนี้เขาจัดอยู่ในกลุ่มเปราะบางยิ่งกว่ากลุ่มคน25ล้านคนที่ไปได้โครงการอื่นๆของรัฐด้วยก็อยากจะให้รัฐบาลทบทวนเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะวิธีการที่ทำอยู่ไม่ใช่การมุ่งเป้าที่ถูกต้องและที่ซ้ำร้ายกว่านั้นนะคะคุณอภิสิทธิ์บอกว่าเมื่อประชาชนกลุ่มนี้ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการก็ไม่สามารถที่จะกลับเข้าไปลงทะเบียนร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้อีกเพราะว่าหมดเขตลงทะเบียนไปแล้วจึงมองว่าปัญหาก็มาจากการที่รัฐพยายามจะเข้มงวดกวดขันผิดทางนอกจากคุณอภิสิทธิ์นะคะยังมีความเห็นจากคุณกรจาติกวนิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณกรก็เป็นอดีตรัฐมนตรีคลังด้วยคือคุณกรเนี่ยได้แชร์โพสต์ผ่านทาง Facebook นะคะโดยอ้างความเห็นของเพจแท็กบักหนอมซึ่งก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีนะคะคุณกรบอกว่าผมเห็นด้วยนะกับคุณถนอมนะที่พูดถึงประเด็นเรื่องนี้ว่าสิทธิทั้งสองอย่างนี้ไม่ควรจะถูกออกแบบมาให้ประชาชนต้องเป็นคนเลือกตั้งแต่แรกสิทธิลดหย่อนภาษีคือการที่รัฐรับรู้ว่าลูกบางคนเขามีภาระต้องดูแลพ่อแม่ส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือการที่รัฐรับรู้ว่ายังมีประชาชนบางกลุ่มที่ลำบากต้องการความช่วยเหลือพื้นฐานอยู่ดังนั้น2เรื่องนี้ไม่ควรจะขัดกันเองค่ะโดยเฉพาะครอบครัวที่กำลังพยายามประคองชีวิตอยู่อย่างทุกวันนี้คุณกรก็ตั้งคำถามว่าเกณฑ์ที่ใช้คัดกรองนั้นสมเหตุสมผลแล้วหรือยังอย่างกรณีที่พ่อแม่ถูกลูกเอาไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีคุณกรก็มองว่ามันไม่ควรจะถูกตีความอัตโนมัติว่าพ่อแม่ไม่ลำบากแล้วหรือครอบครัวนั้นมีคนดูแลเพียงพอแล้วเพราะว่าลูกดูแลพ่อแม่อยู่ก็ไม่ได้แปลว่าพ่อแม่ไม่ลำบากนะคะหรือลูกที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีก็ไม่ได้แปลว่าลูกมีฐานะดีพอที่จะแบกรับทุกอย่างได้ในทางกลับกันค่ะการที่ลูกนำพ่อแม่ไปลดหย่อนมันก็จะมีเงื่อนไขสำคัญอยู่แล้วว่าพ่อแม่ต้องมีเงินได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีแล้วก็ต้องไม่ลืมว่าสิทธิ์ลดหย่อนพ่อแม่ 30,000 บาทต่อคนต่อปีไม่ได้แปลว่ารัฐช่วยครอบครัวนั้น 30,000 บาทจริงๆเพราะว่าตัวเลขนี้เป็นเพียงฐานลดหย่อนภาษีมูลค่าจริงที่ลูกได้รับจะขึ้นอยู่กับฐานภาษีของแต่ละคนแต่ภาระจริงๆในการดูแลพ่อแม่อาจจะสูงกว่านั้นมากคุณกรบอกว่าส่วนประเด็นที่มีการเปิดช่องให้อุทธรณ์นะคะก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่การอุทธรณ์มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทุกคนนะอย่างผู้สูงอายุคนที่เข้าไม่ถึงระบบดิจิทัลคนที่ไม่รู้ขั้นตอนคนที่ไม่มีเอกสารหรือคนที่ไม่กล้าพูดว่าลูกไม่ได้ดูแลจริงๆในบริบทของสังคมไทยการให้พ่อแม่ไปอุทธรณ์ว่าลูกไม่ได้เลี้ยงดูฉันจริงมันไม่ใช่แค่เรื่องเอกสารนะคะแต่อาจจะกระทบความสัมพันธ์ในบ้านได้กระทบความรู้สึกกระทบหน้าตาของครอบครัวและอีกประโยคนึงที่ควรคิดใคร่ครวญให้ดีคุณกรบอกว่าตอนเนี้ยสิทธิ์เหมือนให้เลือกว่าจะให้รัฐดูแลหรือให้ลูกดูแลกันแน่นโยบายที่ดีไม่ควรทำสิทธิ์ลดหย่อนภาษีให้กลายเป็นคู่แข่งของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่าสิทธิ์หนึ่งสะท้อนว่าลูกก็มีภาระอีกสิทธิ์หนึ่งก็สะท้อนว่าพ่อแม่ก็ยังลำบากเรื่องทั้งหมดนี้ควรถูกออกแบบให้ช่วยกันมองเห็นไม่ใช่เป็นแค่สิทธิ์ที่ต้องเลือกเพียงอย่างเดียวก็ถือว่าเป็นความเห็นที่มีมุมมองที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอยู่กลุ่มไหนกันบ้างคะเป็นเดอะแบกในบ้านหรือเปล่าหรือว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับเรื่องนี้ดีนะคะก็มีความคิดเห็นออกมาหลากหลายมากเผ็ดร้อนจริงๆค่ะในโซเชียลมีเดียวันนี้นะคะ ทีนี้พอมันมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ออกมาแบบดุเดือดแบบนี้นะก็ในมุมของปลัดคลังนะคะคุณลวรนแสงสนิทออกมายืนยันว่าผู้ที่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามเกณฑ์ใหม่จะต้องเป็นคนที่มีฐานะยากจนจริงๆคือทางคลังเนี่ยเขาก็ยืนยันแบบนี้ว่าต้องการช่วยคนจนการช่วยเหลือกลุ่มคนที่ยากจนที่สุดคนที่ไม่มีคนดูแลหรือคนที่อยู่คนเดียวผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมและมีลูกหลานดูแลอยู่แล้วจากการเอาสิทธิ์พ่อแม่ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ปลัดคลังบอกว่านี่ไงมันก็เป็นการยืนยันแล้วว่าบุคคลนั้นมีคนดูแลและสิทธิ์ลดหย่อนภาษี 30,000 บาทต่อปีก็เท่ากับว่าลูกดูแลพ่อแม่ 2,500 บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งมันมากกว่า300บาทที่ได้จากรัฐบาลให้เยอะมากตรงนี้แหละเป็นหลักเกณฑ์ที่ถูกนำมาพิจารณานะคะส่วนประเด็นที่ลูกนำสิทธิ์พ่อแม่ไปหักลดหย่อนภาษีก็ทำให้ถูกตัดสิทธิ์จากบัตรคนจนปลัดคลังอธิบายว่าในความเป็นจริงไม่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่พ่อแม่นี่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้แต่ท่านยืนยันว่าอันเนี้ยทางกระทรวงการคลังเขามีระบบข้อมูลที่สามารถเช็คได้ทั้งหมดว่าลูกที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ดูแลพ่อแม่อุปการะจริงๆไหมจะใช้เกณฑ์การยื่นภาษีของปีที่ผ่านมาก็คือมีนาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะส่วนกรณีที่ลูกสมัครใจไม่เอาพ่อแม่มาลดหย่อนภาษีพ่อแม่ของกลุ่มนี้เข้าเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งหมดก็จะได้รับสิทธิ์ตามโครงการดังกล่าวส่วนลูกที่เอามาลดหย่อนแล้วไม่เลี้ยงดูโอ้โหท่านปลัดใช้คำแรงมากเลยนะบอกว่าแบบนี้ต่างหากถึงเรียกว่าลูกอกตัญญูเพราะเอาสิทธิ์ของพ่อแม่มาใช้แล้วไม่ได้ดูแลจริงๆท่านก็บอกว่าการเปลี่ยนแปลงใหม่ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย่อมมีแรงต้านทานแต่ขอให้พูดคุยกันด้วยเหตุผลจะดีกว่านะคะอ่ะก็กลายเป็นประเด็นร้อนในเรื่องนี้เลยความเห็นหลากหลายเดี๋ยวรอดูนะคะว่าท่าทีของรัฐจะมีการทบทวนเรื่องนี้หรือเปล่ามาดูเรื่องชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างค่ะวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวสำคัญนะคะกองทัพภาคที่2ได้โพสต์ภาพทหารไทยไปเผาทำลายบันไดไม้ 1,181 ขั้นของเขมรขึ้นสู่ปราสาทคณาหลังจากทหารไทยไปยึดคืนมาได้จากการสู้รบรอบที่2ค่ะแล้วก็จะมีส่วนบันไดล่างด้านล่างอีก200เมตรที่เป็นเขตที่ทหารกัมพูชาวางกำลังอยู่พร้อมกับชี้แจงข้อเท็จจริงจากคลิปวิดีโอที่มีการกล่าวอ้างว่าทหารกัมพูชานำกำลังพลเจาะทางขึ้นพื้นที่ปราสาทคณาแล้วในลักษณะอย่างเชิงดูลาดลาวพยายามเข้าใกล้การวางกำลังของฝ่ายไทยกองทัพภาคที่2ออกเอกสารชี้แจงนะคะบอกว่าปัจจุบันพื้นที่ปราสาทคณาอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายไทยมีการวางกำลังทหารเข้าควบคุมพื้นที่และภูมิประเทศสำคัญเรียบร้อยแล้วจากผลปฏิบัติการที่ผ่านมาฝ่ายไทยทำลายกระเช้าลำเลียงกำลังพลและสิ่งอุปกรณ์ตลอดจนเผาทำลายบันไดไม้จากจุดด้านบนที่ฝ่ายไทยยึดครองลงไปถึงจุดพักกลางเป็นระยะทางประมาณ250เมตรสำหรับบันไดไม้ที่ยังคงเหลืออยู่เป็นช่วงจากจุดพักกลางลงไปถึงต้นทางบันไดด้านล่างระยะทางประมาณ200เมตรนะคะอยู่ในพื้นที่ของฝั่งกัมพูชาและบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของฐานปฏิบัติการทหารกัมพูชาที่ใช้ควบคุมเส้นทางขึ้นลงในพื้นที่ดังนั้นคลิปวิดีโอที่ปรากฏออกไปในสื่อออนไลน์จึงเป็นการบันทึกภาพบริเวณหน้าฐานปฏิบัติการของฝ่ายกัมพูชาเองไม่ได้มีหลักฐานหรือภาพยืนยันว่ามีกำลังพลกัมพูชาเคลื่อนขึ้นมาที่บนพื้นที่หน้าผาด้านบนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายไทยหน่วยเฉพาะกิจที่รับผิดชอบในพื้นที่ได้ไปติดตั้งลวดหนามตลอดแนวขอบหน้าผาจัดวางจุดเฝ้าตรวจจัดสร้างฐานที่มั่นแปลงที่มีความแข็งแรงปฏิบัติการตอบโต้ได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ที่กระทบต่อความมั่นคงหรืออธิปไตยของประเทศขณะที่กองทัพบกก็ออกมาสยบข่าวลือในโลกออนไลน์ค่ะบอกว่าไม่พบรายงานการเคลื่อนไหวของกำลังพลหรืออาวุธหนักตามที่กล่าวอ้างบางเพจพันเอกริชาสุขสุวานนท์นะคะรองโฆษกกองทัพบกบอกว่าสถานการณ์ชายแดนตรึงเครียดหนักกัมพูชาก็เอาจริงด้วยการขนรถถัง200คันอาวุธเครื่องยิงจรวด RPG ล็อตใหม่กำลังพลมาประชิดชายแดนไทยโดยจากการตรวจสอบกับหน่วยทหารที่รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนโดยตรงยืนยันว่าสถานการณ์ยังคงเป็นปกติและไม่พบการรายงานหรือสิ่งบอกเหตุที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวและเพจต้นทางก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงค่ะก็ท่านผู้ชมติดตามข่าวนี่อยากให้ฟังข่าวจากทางกองทัพเป็นหลักแล้วก็มีรายงานเมื่อช่วงบ่ายเพิ่มเติมด้วยนะคะบอกว่า พนาพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกค่ะพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าไปที่ทำเนียบรัฐบาลไปพบนายกอนุทินก็คาดว่าเป็นการรายงานเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาผู้สื่อข่าวก็ถามถึงความคืบหน้ากรณีที่เกิดขึ้นนะคะพลเอกพนาไม่ได้ตอบคำถามแล้วก็ขึ้นรถออกไปทันทีค่ะเดี๋ยวพักกันครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้าเรายังติดตามเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชากันอยู่ค่ะ
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บ
5: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป Cyber Check ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
6: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลต์ออโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซลต์ออโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลต์ออโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
18: กรุ๊ปเซลต์ออโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกรุ๊ปเซลต์ออโต้บล็อกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซลต์ออโต้ใกล้บ้าน
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
19: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
19: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
19: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
19: อืมดีจังโอเคเลย
20: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
7: กลับมาข้อข่าวค่ำต่อนะคะช่วงนี้เราดูสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะอันนี้เป็นความคืบหน้าเรื่องการเดินหน้ากระบวนการประนอมพักบังคับอันคอสนะคะตามที่ทางกัมพูชาเขาเรียกร้องมาค่ะวันนี้มีความเคลื่อนไหวสำคัญคือทางกัมพูชาเนี่ยเขาก็เริ่มเดินหน้ากระบวนการประนอมพักบังคับอันคอสแล้วก็ขอให้นายกฝ่ายไทยแต่งตั้งหัวหน้าคณะฝ่ายไทยเพื่อที่จะไปพูดคุยกันในเรื่องนี้ด้วยปรากฏว่าช่วงบ่ายนะคะก็มีความเคลื่อนไหวนายกตั้งทีมทันทีเลยให้รองนายกสีหศักดิ์นำทีมปกป้องอธิปไตยเต็มที่ค่ะคุณอนุทินบอกว่าหลังจากที่คุณสีหศักดิ์รัฐมนตรีต่างประเทศนะคะพลโทอดุลรัฐมนตรีกลาโหมได้เข้ามาหารือเตรียมเดินทางไปที่เวียดนามวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้นะคะเพื่อหารือเกี่ยวกับการประนอมภาคบังคับหรือว่าอนุสัญญาอันคลอสนะคะซึ่งรองนายกสีหศักดิ์ก็รายงานให้นายกอนุทินรับทราบถึงขั้นตอนแนวทางการดำเนินการในระยะต่อไปและขอรับข้อสั่งการนอกจากจะมีคณะผู้ประนีประนอมที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศแล้วแต่ละฝ่ายจะต้องมีหัวหน้าคณะเพื่อเป็นตัวแทนดำเนินการในกระบวนการประนอมดังกล่าวด้วยนายกก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าไทยจะจัดตั้งคณะประนอมฝ่ายไทยซึ่งคาดว่าคุณสีหศักดิ์รองนายกรัฐมนตรีต่างประเทศท่านก็จะมีบทบาทสำคัญในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบด้านการต่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอยู่แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือไทยจะต้องไม่เสียประโยชน์ต้องรักษาอธิปไตยสิทธิผลประโยชน์ของชาติให้ได้มากที่สุดโดยกระบวนการดังกล่าวยังมีอีกหลายขั้นตอนรายละเอียดในเชิงกฎหมายสนธิสัญญาระหว่างประเทศเดี๋ยวคุณสีหศักดิ์จะเป็นผู้ชี้แจงนะคะเนื่องจากว่าท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้อยู่แล้วนายกยังบอกด้วยว่ารัฐบาลไม่ได้มีความกังวลว่ากัมพูชาเขาจะได้เปรียบในเวทีระหว่างประเทศเพราะว่าไทยไม่ได้กระทำผิดและไม่จำเป็นต้องวิ่งตามใครด้วยไทยเรามีอธิปไตยมีขีดความสามารถในการป้องกันรักษาอธิปไตยของตนเองย้ำว่าไทยมีความชอบธรรมและสามารถอธิบายข้อเท็จจริงต่อทุกฝ่ายได้ส่วนกรณีที่กัมพูชายื่นเรื่องต่อองค์การสหประชาชาติ ที่ไทยยกเลิก MOU 44เพียงฝ่ายเดียวนะคะจะถือเป็นการไม่ยอมรับ UNCLOS หรือไม่นั้นนายกบอกว่าหากไทยไม่ยอมรับกระบวนการ UNCLOS ค่ะก็จะไม่สามารถดำเนินการกระบวนดังกล่าวต่อได้เนื่องจากไทยและกัมพูชาต่างก็เป็นภาคีของอนุสัญญาฉบับนี้อยู่และยังคงใช้กลไกตาม UNCLOS ในการดำเนินการต่อไปดังนั้นระยะนี้ไทยก็จะดำเนินการภายใต้กรอบของ UNCLOS เป็นหลักจะยังไม่มีการหารือระดับคณะกรรมการเขตแดนทั้ง JBC GBC รวมไปถึงความร่วมมือด้านอื่นๆทั้งการฟื้นฟูความสัมพันธ์อันนี้สำคัญมากการเปิดด่านที่มักจะมีข่าวออกไปผิดๆตลอดว่าไทยจะเปิดด่านนายกย้ำนะคะว่าไม่มีอันนี้เป็นท่าทีของฝ่ายไทยส่วนกัมพูชาค่ะได้แต่งตั้งนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายกัมพูชาเรียบร้อยแล้วแล้วก็คุณศรีหศักดิ์เนี่ยอัปเดตข้อมูลล่าสุดนะคะแจ้งเพิ่มเติมบอกว่าคือทางกัมพูชาเนี่ยเขามาอ้างว่าไม่มีทางที่จะเจรจาได้แล้วคือถ้าตกลงกันไม่ได้เนี่ยก็อยากที่จะให้มีมาตรการชั่วคราวออกมาเพื่อที่จะพัฒนาร่วมกันซึ่งไทยก็เห็นแย้งแล้วก็แจ้งไปว่าที่ยกเลิก MOU 44ก็เพื่อเป็นการเริ่มต้นเจรจาในบริบทใหม่ไม่ใช่ลู่ทางการประนอมภาคบังคับเป็นการคุยกันเรื่องของเขตแดนไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันเลยแล้วก็ท่านศรีหศักดิ์ย้ำนะคะไม่มีข้อผูกมัดทางกฎหมายกระบวนการประนอมจะใช้เวลา2ปีสุดท้ายผลลัพธ์เป็นอย่างไรก็ตามก็จะต้องมาหารือกันในเวทีทวิภาคีกันต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้ากรณีของความเคลื่อนไหวของชายแดนไทยกัมพูชานะคะเอามาดูเรื่องของคุณทักษิณได้รับพระราชทานอภัยโทษแล้วนะคะก็มีผลทันทีทีนี้เรื่องของการปลดกำไร EM วันนี้มีคำชี้แจงจากพลตำรวจโทรุทธพลท่านลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการ3ฝ่ายเพื่อพิจารณาปล่อยตัวคุณทักษิณรวมไปถึงนักโทษทั่วประเทศด้วยนะคะรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าขั้นตอนการปลดกำไร EM ของคุณทักษิณชินวัตรหลังจากได้รับพระราชทานอภัยโทษเมื่อวานนี้ได้ลงนามตั้งคณะกรรมการตามมาตรา21ตามพระราชกิจสดีกาพระราชทานอภัยโทษเพื่อจะไปพิจารณารายละเอียดของผู้ที่จะได้รับการพ้นโทษด้วยคือไม่ใช่คุณทักษิณคนเดียวแต่หมายรวมถึงผู้ต้องโทษคนอื่นๆด้วยนะคะที่ได้รับการอภัยโทษในครั้งนี้ส่วนที่มีข้อสงสัยว่าขั้นตอนสุดท้ายจะต้องส่งรายชื่อมาที่กระทรวงยุติธรรมก่อนหรือไม่ท่านรัฐพลยืนยันว่าไม่จำเป็นต้องส่งแต่ว่าต้องส่งไปที่กรมราชทัณฑ์ค่ะเพราะว่าเป็นหน่วยงานที่มีผู้มีอำนาจดำเนินการในเรื่องดังกล่าวรัฐมนตรีก็มีบทบาทคือลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการเท่านั้นแล้วก็ยืนยันว่าตามระเบียบไม่จำเป็นต้องส่งรายชื่อให้นายกรัฐมนตรีรับทราบขณะที่ปลัดยุติธรรมนะคะคุณพงศวาทนีละโยธินค่ะก็พูดถึงขั้นตอนบอกว่าก็จะมีคณะกรรมการขึ้นมา3ฝ่ายมีผู้ว่าราชการกทมมีอัยการจังหวัดมีผบ.เรือนจำขนาดนี้อยู่ระหว่างการนัดวันประชุมกันอยู่กรอบระยะเวลาพิจารณาก็จะยึดตามหลักเกณฑ์คือไม่เกิน120วันแต่ส่วนใหญ่จะเร็วหรือช้าท่านบอกว่าขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละเรือนจำจังหวัดก็มีจำนวนน้อยไม่เท่ากันนะคะมากน้อยเนี่ยไม่เท่ากันครั้งนี้มีผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษทั่วประเทศจากทุกเรือนจำมากกว่า 10,000 คนส่วนขั้นตอนหลังจากที่คณะกรรมการประชุมกันแล้วก็จะมีการออกใบบริสุทธิ์หรือเป็นใบปล่อยตัวกรณีของคุณทักษิณก็จะขึ้นอยู่กับเขตอำนาจของศาลธนบุรีหลังจากนั้นจะต้องนำใบนี้ค่ะไปยื่นขอออกจากการคุมประพฤติก็จะถือว่าสิ้นสุดกระบวนการส่วนขั้นตอนกระบวนการทั้งหมดเนี่ยจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายนนี้หรือไม่นั้นท่านปลัดยุติธรรมบอกว่าก็คิดว่าน่าจะเสร็จนะคะทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติวันนี้นักข่าวก็ไปถามความเห็นนายกอนุทินในเรื่องนี้ด้วยคุณทักษิณได้รับพระราชทานอภัยโทษแล้วก็มีหลายคนจับตาอยู่ว่าเอ๊ะคุณทักษิณจะวางมือทางการเมืองไหมนายกบอกว่ายังไม่ได้เจอยังไม่ได้พูดคุยกันเลยแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือแสดงความยินดีรู้สึกโอเคทุกอย่างไปตามขั้นตอนส่วนเรื่องถอดกำไร EM จันนี้แล้วนายกบอกว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามขั้นตอนนักข่าวก็ถามว่าแล้วอนาคตท่านนายกอนุทินจะมีโอกาสไปพูดคุยกับคุณทักษิณไหมนายกบอกว่าวันนี้ในทางการเมืองก็คุยกับคุณจุลพันธ์นะคะรัฐมนตรีแรงงานคุณยศชนารัฐมนตรีอว.ซึ่งเรื่องของการทำงานพรรคร่วมรัฐบาลก็จะเป็นการพูดคุยกันในระดับนี้ส่วนที่นักข่าวถามว่า นายกเชื่อไหมว่าคุณทักษิณเนี่ยจะวางมือทางการเมืองจริงๆนายกบอกว่าถ้าถามตนเองนะในฐานะที่เคยทำงานเป็นรัฐมนตรีที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของคุณทักษิณมาก็ต้องเชื่อแหละว่าความตั้งใจของท่านเป็นยังไงก็ต้องเชื่อแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าคุณทักษิณจะมามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจการทำงานของคณะรัฐมนตรีและพรรคร่วมรัฐบาลเพราะคนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจคือประชาชนเพราะรัฐบาลรับฟังประชาชนเท่านั้นอ่ะก็เป็นความคืบหน้าเรื่องการปล่อยตัวของคุณทักษิณนะคะไปดูประเด็นที่อันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ในออนไลน์ที่คนก็แชร์กันเยอะห้วยขวางตกลงนี่มีร้านที่เขารับเงินสกุลบาทไหมคะหรือรับแต่เงินหยวนคือมีผู้ชายชาวจีนคนหนึ่งเนี่ยเขาอยู่ที่ไทยเนี่ยแหละเขาก็โพสต์คลิปเล่าเหตุการณ์ไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งแถวห้วยขวางคือห้วยขวางเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าทุกวันนี้คือแทบจะเป็นไชน่าทาวน์แล้วอะแล้วทางร้านก็บอกว่าไม่มีให้สแกนจ่ายไม่มีบัญชีไทยด้วยแล้วก็ถามชาวจีนคนนี้ว่ามีไหมเงินหยวนเนี่ยแล้วในคลิปเจ้าของโพสต์เขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะธุรกิจที่มาเปิดที่ไทยเนี่ยนะคะก็ควรจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยหรือเปล่ามันควรต้องใช้เงินบาทสิปรากฏว่าเรื่องนี้ร้อนไปถึงผอ.เขตห้วยขวางค่ะเตรียมยกทีมลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีเรื่องร้องเรียนในลักษณะนี้มาก่อนเลยทีนี้พอผอ.เขตออกมาให้สัมภาษณ์แบบนี้นี่ในโซเชียลก็ยิ่งเดือดไปกันใหญ่เลยว่าอ้าวภาครัฐนี่ไม่เคยตรวจเจออะไรเลยใช่ไหมปรากฏว่าวันนี้ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเขาก็ไปสแกนธุรกิจย่านห้วยขวางนะคะปรากฏว่ามีธุรกิจจำนวนไม่น้อยเลยนะ53รายเข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงนอมินีนำข้อมูลส่งให้ปปช.ไปตรวจสอบเส้นทางการเงินค่ะแล้วก็พบว่าผู้ถือหุ้นผู้ทำบัญชีของบริษัทบางรายมีรายชื่ออยู่ในบัญชี HR03 หรือเป็นบัญชีม้าคุณพูนพงศ์อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะบอกว่าจากการตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลก็พบว่าร้านอาหารดังกล่าวจดทะเบียนเมื่อปี67แจ้งการประกอบธุรกิจร้านอาหารเป็นร้านเครื่องดื่มคาเฟ่ร้านกาแฟเบเกอรี่ฟาสต์ฟู้ดมีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทย1รายร่วมกับหุ้นส่วนที่เป็นคนจีน2รายในสัดส่วน 51% และ 49% ก็ตามกฎหมายแต่ว่าก่อนหน้านี้ทางกรมเขาไปตรวจสอบบริษัทแห่งนี้แล้วและเรียกให้กรรมการผู้ถือหุ้นมาชี้แจงแต่ปรากฏว่าทางบริษัทผู้ถือหุ้นไม่ยอมเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงกับทางกรมจึงถือว่าเป็นความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งขณะนี้กำลังแจ้งอยู่ระหว่างการแจ้งข้อกล่าวหาและเรียกให้มาจ่ายค่าปรับตามกฎหมายค่ะและส่งข้อมูลให้หน่วยงาน

ถือหุ้นตรวจพบว่าบางรายมีรายชื่อตามที่ปปง.ประกาศเอาไว้ด้วยนะคะท่านก็บอกว่าก็เดี๋ยวจะมีการตรวจสอบกันอย่างต่อเนื่องขณะที่คุณสุภมาศรัฐมนตรีสำนักนายกซึ่งท่านคุมสคบเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้บอกว่ารับทราบข่าวแล้วมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ด้วยรวมไปถึงท่านก็บอกว่าก็พ่วงไปเลยนะคะก็คือร้านค้าบางแห่งเนี่ยในโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40ก็ไปช่วยปรับราคาสินค้าถ้าวันจำไม่ผิดเนี่ยเป็นร้านขายบะหมี่เกี๊ยวใช่ไหมคะท่านก็บอกว่าได้รับการร้องเรียนเพียงแค่หนึ่งเรื่องนะแล้วก็ไปตรวจสอบรถเข็นที่ถูกร้องเรียนแล้วแต่ว่าไม่เจอผู้ประกอบการนะคะตามกฎหมายกระทรวงพาณิชย์กำหนดให้สินค้าทุกชนิดจะต้องแสดงราคาให้ชัดเจนถ้าไม่ติดป้ายก็ถือว่ามีความผิดค่ะปิดท้ายกันที่อันนี้ก็เป็นเรื่องของชายชาวจีน3คนนะคะหนีตายมาจากแก๊งค้าแรงงานข้ามชาติแล้วคลุ้มคลั่งไปทุบรถชาวบ้านตำรวจพังยับเยินเลยคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนสายกม8ตำบลรวมไทยพัฒนาบ้านซับอนันต์ค่ะที่จังหวัดตากมีผู้ชายเป็นคนจีน3คนไปทำลายข้าวของรถยนต์รถจักรยานยนต์ของชาวบ้านหวังจะชิงรถยนต์ทำให้ผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองในพื้นที่ต้องเข้าไประงับเหตุระหว่างนั้นรถยนต์ลาดตระเวนของตำรวจปทส.ผ่านมาพอดีก็เลยเข้าช่วยเหลือแล้วชายชาวจีนเนี่ยก็คุมคลั่งหนักกว่าเดิมเอาก้อนหินขนาดใหญ่ทุบกระจกของรถเจ้าหน้าที่ตำรวจจนยุบแล้วก็กระจกมองข้างแตกเลยนะคะหลังคุมตัวได้ทั้ง3คนก็รับสารภาพว่าถูกแก๊งค้าแรงงานข้ามชาติจากลาวหลอกแล้วพาส่งไปทำงานที่พม่าแล้วถูกปล่อยตัวมาถูกปล่อยแบบลอยแพด้วยเลยมาซ่อนตัวอยู่ในป่าที่ฝั่งไทยก็พากันหนีออกมาแล้วก็มาดักทุบรถเพราะว่าอยากจะเขาบอกว่าเขาอยากเรียกร้องความสนใจให้คนช่วยเหลือแต่ว่าล่าสุดผู้ก่อเหตุก็ติดต่อญาติที่อยู่ที่จีนแล้วนะคะก็ตอนนี้กำลังคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะหมดเวลาแล้ววันนี้กับข่าวค่ำลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาท
1: วันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางสาวณดาประภัยสุจริตกุลประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระวรราชชายาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนำคณะกรรมการโครงการบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถและภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดชัยโยวรวิหารอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการบูรณปฏิสังขรณ์และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษา2เมษายน2568ในโอกาสนี้พระมหาสันติมหาลาโภผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยโยวรวิหารอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองร่วมเข้าเฝ้าด้วยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และที่ปรึกษามูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นางสาวอนงนาถศรีวิหกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่18808พร้อมสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ที่ตำบลชำผักแพวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนางสาวสุนันทาทองอ่อนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่206796พร้อมสิ่งปลูก

0: ร้างตั้งอยู่ที่ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีนางสาวสุภลักษณ์อัมพุทธประธานโครงการรักแผ่นดินและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานการกุศลโครงการรักแผ่นดินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีพร้อมด้วยคณะนายทหารกลุ่มแพทย์ทหารบกและประติมากรผู้ออกแบบพระพุทธรูปพระมหานาคชินวรวรานุสรณ์มงกุฎราชเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปพระมหานาคชินวรวรานุสรณ์มงกุฎราชจำลองขนาด9นิ้วเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2570นายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายเวียรพันธ์อังสุมาลีกรรมการผู้จัดการบริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลโฮมโปรฟันวอล์ก2025 Walk for Heart เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนายสมานคลังจตุรัสประธานกลุ่มศิลปินอิสระ96และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่25และครั้งที่26เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางสายสมวงศาสุลักษ์ประธานมูลนิธิเริ่มน้ำใจต้านภัยเอสและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้คณะกรรมการมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอสเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางสายพินพหลโยธินกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอสและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อพระราชทานเป็นค่าชุดนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์พร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพัชกรกาญจนมงคลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฟูสโกรกรุ๊ปจำกัดและผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันบรรเลงเดี่ยวแซกโซโฟน Thailand Saxophone Competition 2025ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยคณะทำงานและผู้ชนะการแข่งขันเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดการแข่งขันเพื่อสมทบทุนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์นายพิษณุเดชใดผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานีนำคณะผู้บริหารโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายสมเกียรติปทุมสูตรผู้อำนวยการโรงเรียนเสรินทรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของโรงเรียนเสรินทรราชวิทยาลัยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลจังหวัดนครปฐมโรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดนครนายกและโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมลาและรับพระราชทานเข็มเที่ยวระลึกศาสตราจารย์ไพรัตน์ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี นำคณะผู้บริหารสำนักงานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนการจัดทำวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ72พรรษาพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมพร้อมด้วยผู้แทนจังหวัดเจ้าภาพร่วมและผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้พันเอกหญิงพัศวีบริบูรณ์เฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถจักรยานโบราณพร้อมด้วยหนังสือจักรยานโบราณซึ่งเรียบเรียงโดยนายทวีไทยบริบูรณ์เวลา 14:20 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวพัชรินทร์เหมอังกูลกรรมการผู้จัดการบริษัทกลูเม่วันฟู้ดเซอร์วิสประเทศไทยจำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทกลูเม่วันฟู้ดเซอร์วิสประเทศไทยจำกัดและโรงแรมโฟร์ซีซั่นกรุงเทพเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานการประมูลทัฟเฟิลขาวโลกครั้งที่26สมทบทุนมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพระราชูปถัมภ์ในโอกาสนี้นายเปาโลดิโอนีซีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทยร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่และพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษพระราชทานพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่กำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เวลา 11:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่จ่าสิบเอกสุพินโยสิงแก้วกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายในขณะที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานีบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านท่าคลองหมู่ที่10ตำบลโคกโพอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับจ่าสิบเอกสุพินโยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้เวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพสมาชิกเอกอุรุพงษ์กมลเจ้าหน้าที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เหตุเกิดบริเวณถนนสายต้นไม้สูงสุไหงปาดีหมู่ที่2ตำบลปุละลูอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่4มิถุนายน2569โดยตั้งศพ บำเพ็ญกุศลณวัดโคกตาอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วย ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยต่อจากนั้นเวลา 17:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของสมาชิกเอกอุรุพงษ์กมลเจ้าหน้าที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุการณ์ดังกล่าวการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่ครอบครัวของสมาชิกเอกอุรุพงษ์อย่างหาที่สุดมิได้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมประจำปีพุทธศักราช2569 วันนี้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมประจำปีพุทธศักราช2569ณหอประชุมราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีซึ่งสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อคัดสรรบุคคลและองค์กรต้นแบบทางพระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีคุณสมบัติอุทิศตนทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาสังคมและต่างประเทศและประเทศชาติเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนสังคมด้วยมิติทางศีลธรรมโอกาสนี้องคมนตรีถวายรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมประจำปีพุทธศักราช2569แด่สมเด็จพระเถรยานมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารในฐานะพระมหาเถระผู้เป็นเสาหลักและอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนามาอย่างยาวนานจากนั้นองคมนตรีถวายและมอบรางวัลแก่ผู้เข้ารับรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์รวมถึงองค์กรต้นแบบรวมทั้งสิ้น192รายโดยปีนี้มีพระเถระที่โดดเด่นในการจันลงพระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและสายพระธรรมทูตต่างประเทศได้รับรางวัลอาทิพระเทพวชิรธรรมโสพลหลวงปู่ศิลาสิริจันโทวัดพระธาตุหมื่นหินพระพรหมวชิรรังสีวัดบวรนิเวศวิหารรวมถึงพระเถระจากสหรัฐอเมริกาสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสาธารณรัฐประชาชนจีนและไต้หวันเป็นต้นสำหรับฝ่ายคฤหัสถ์และองค์กรต้นแบบมีบุคคลสำคัญและผู้ทำคุณประโยชน์ได้รับรางวัลอาทิหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีนายมีชัยฤชุพันธ์ท่านผู้หญิงเพ็ญศรีวัชโรไทยคุณหญิงแสงเดือนณนครรองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมนทาพรหมบุญนายอัศวินเตชะเจริญวิกุลพลเอกวินัยภัททยกุลตลอดจนกลุ่มเยาวชนต้นแบบศีลธรรมและผู้แทนจากสถาบันการศึกษาต้นแบบได้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นต้นทั้งนี้ภายในงานยังจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาอาทิการบรรยายพิเศษเรื่องธรรมนาวาวังโดยพระราชยานวัชรชิโนภาสและการเสวนาธรรมระดับสากลหัวข้อ Walk for Peace Talk โดยกลุ่มพระสงฆ์นักเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อขับเคลื่อนและสร้างสรรค์สันติสุขให้แก่สังคมโลกด้วยเช่นกันหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.จังหวัดพิษณุโลกบริษัท CBRE ประเทศไทยจำกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการอยุธยาบริษัทลากูน่าสาธรทาวเวอร์จำกัดโรงแรมบรรยันทรีกรุงเทพและครอบครัววัจนะสาธิตและคณะ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามและวัดปทุมวนารามวัดในจังหวัดนนทบุรีได้แก่วัดแขนอกวัดบางไผ่วัดไซใหญ่และวัดพูนพิมลราชรวมทั้งวัดในจังหวัดปทุมธานีได้แก่วัดไก่เตี้ยโดยวันนี้มีพระราชวชิรธรรมเมธีวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามถวายพระธรรมเทศนากิตติกถาเกี่ยวกับคำสอนทางพระพุทธศาสนาว่าด้วยเรื่องเกียรติย่อมไม่ละทิ้งผู้ตั้งอยู่ในธรรมดังพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่ทำให้เห็นแบบอย่างของคนดีซึ่งได้ทำความดีหรือสิ่งอันดีงามไว้ให้กับประเทศชาติของเราเกียรติของคนดีนั้นแผ่กระจายแพร่สะพัดไปทั่วแม้การเวลาจะล่วงเลยไปนานเท่าใดก็ยังมีคนยอมรับยังมีคนระลึกถึงหากชีพดับสลายแต่เกียรติคุณจะต้องแผ่ไพศาลการมีชีวิตอยู่ของคนนั้นควรจะมีความดีการบำเพ็ญประโยชน์ควบคู่กันไปเพราะสาระของชีวิตคือการบำเพ็ญประโยชน์ชีวิตที่ดีมีประโยชน์เป็นชีวิตที่ประเสริฐเพียบพร้อมด้วยคุณค่าเวลา 14:30 น.สมาคมศิษย์เก่าโชติเวศนายพิริยะพรพิริยะกุลชัยและคณะนางสิรินารีอัชรานนท์และคณะองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัทเวลกินเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์สิบรูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วัดเสนาสนารามวัดโพทองวัดเกาะแก้วเกษดารามและวัดบางระกำวัดในจังหวัดตราดได้แก่วัดทุ่งตองวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดมหานพารามวัดในจังหวัดบุรีรัมย์ได้แก่วัดบ้านเยยม่วงและวัดในจังหวัดพิจิตรได้แก่วัดดงชะพลูเวลา 17:00 น.จังหวัดระยองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาแล้วเวลา 19:00 น.บริษัทเจฟเซนแอนด์เจฟเซนประเทศไทยจำกัดโรงเรียนมาแต่เดอีวิทยาลัยสมาคมนักเรียนเก่ามาแต่เดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแต่เดอีวิทยาลัยกรุงเทพมหานครคณะศิษย์เก่าโรงเรียนเซนจอนคอมเมอร์สรุ่นที่13และครอบครัวแสงเดือนฉายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชสี่รูปประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิเทศบาลตำบลคลองแม่ลายจังหวัดกำแพงเพชรคณะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากโครงการในพื้นที่จังหวัดต่างๆได้แก่จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดบุรีรัมย์คณะคันเซสูชิหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกและมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง นี้ในวันอังคารที่16มิถุนายน2569มีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามดังนี้เปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.และงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตลอดทั้งวันจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: ครั้งที่เวลาได้วนเวียนมาจนถึงนิดเดือนไม่สาย
3: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
6: สวัสดีครับ
7: ผมฟอร์ดนะครับ
6: ผมพีนะครับ
7: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
6: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: EFM DJ Playlist by
9: DJ Cabin ครับ
10: 2ทุ่มกับอีก23นาทีนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทางวิทยุกลับมาด้วยนะครับ DJ Cable ครับยังอยู่ดูแลคุณฟังจนถึง3ทุ่มอีกสักประมาณ40นาทีสุดท้ายเพิ่มเติมเพลงไหนในค่ำคืนวันศุกร์แบบนี้แอปพลิเคชัน A Time ฟังฟินได้เลย

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
3: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงๆแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
2: อัศยตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเ
7: ร่ REI เร
8: พอดีอย่างที่คิดเร่
7: REI เ
8: รลงตัวอย่างที่คิดเร่
7: REI เร
8: พิเศษอย่างที่คิดเร่
6: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร่
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
7: REI เร
8: พอดีอย่างที่คิดเร
7: REI เ
8: รลงตัวอย่างที่คิดเร
7: REI เ
8: รพิเศษอย่างที่คิดเร
6: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
9: โหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: ตายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ท่านชัดชาติหมดเวลาไปแล้ว
3: ต้องเลือกใหม่ใช่ไหมเลือกผมเพิ่งไปสัมภาษณ์มาเองผมชอบว่าหลายๆปัญหาอาจารย์เขาบอกว่าไม่มีอะไรนะวิทยาศาสตร
2: ์เออเขาพูดคำนี้บ่อยมากการจัดการด้วยวิทยาศาสตร์
3: คือถ้าเราเข้าใจว่าปัญหาคืออะไรมันจะหาวิธีแก้โซลูชันแบบวิทยาศาสตร์บอกแต่อาจารย์บางอย่างอะวิทยาศาสตร์ก็ไม่ช่วยนะอาจารย์คลองเน่าอะวิทยาศาสตร์ไม่ช่วยนะติป้ายแช่งบุ๊บใสเลยผู้ใดทิ้งขยะลงแม่น้ำขอให้ไม่หีเดือน
2: เลิกทิ้งตรงนี้แล้ว
3: ดีขึ้นแบบตาเห็นอาจารย์บอกเหรอลองดูเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดู
4: ตายโต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: สวัสดีวันศุกร์การรักตัวเองคือจุดเริ่มต้นของความรักอย่าลืมทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างนะครับ
4: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
6: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM DJ Playlist by
8: DJ Cable ครับ

บอดี้สแลม2รอบไปเลยวันนี้นะครับรอบแรก6โมงนิดๆอีกรอบหนึ่งตอน2ทุ่ม48นาทีนะครับนี่คืออกหักบอดี้สแลมครับรวมไปถึงมีรถไฟบนฟ้าดีจลาดและก็คลั่งเธอหนึ่งงานจากนนทนนด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาของเบิ้ลแล้วครับเจอกันทีวันจันทร์หน้า10โมงถึงเที่ยงนะครับผมขอให้ค่ำคืนวันศุกร์นี้เป็นวันศุกร์ที่ดีของทุกคนและก็พักผ่อนเสาร์อาทิตย์เต็มที่ลุยงานใหม่วันจันทร์

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Carbon ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก็อตเชป๊อปซี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM News EFM News EFM News
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีความคืบหน้ากรณีสภ.คลองลึกรับแจ้งความเพจโพสต์ข่าวปลอมจังหวัดสระแก้วเปิดด่านแล้วสักครู่กลับมาติดตามครับ
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
9: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
7: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุงกุงพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
9: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
10: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
11: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
6: จากกรณีเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569เพจ Facebook ได้มีการนำเข้าและเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จลงบนระบบคอมพิวเตอร์และสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุข้อความว่าจังหวัดสระแก้วเปิดทุกด่านให้นักเรียนเขมรเดินทางเข้าออกมาเรียนหนังสือในทุกอำเภอชายแดนของจังหวัดสระแก้วซึ่งข้อความดังกล่าวได้รับความสนใจและมีการส่งต่อแชร์ในสื่อสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมากแต่ข้อมูลข้างต้นไม่เป็นความจริงก่อให้เกิดความตื่นตระหนกและความเข้าใจผิดในหมู่ประชาชนอีกทั้งยังเป็นประเด็นที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศซึ่งพันตำรวจเอกชูชาติคงเมืองผู้กำกับการตำรวจภูธรคลองลึกอำเภออรัญญประเทศเปิดเผยว่าหลังจากได้มีการรับแจ้งความกรณีดังกล่าวแล้วก็ได้ตั้งคณะทำงานฝ่ายสืบสวนสอบสวนเพื่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอข้อมูล Facebook ประสานตม.เพื่อขอข้อมูลการเปิดด่านประสานกองกำลังบูรพาเพื่อขอข้อมูลว่ามีการเปิดด่านจริงหรือไม่ซึ่งอยู่ในขั้นตอนรวบรวมพยานหลักฐานและทราบตัวผู้กระทำความผิดแล้วจะได้มีการออกหมายเรียกแอดมินเพจเพื่อมาให้ปากคำเพื่อยืนยันตัวผู้กระทำความผิดและจะออกหมายเรียกผู้ต้องหามาดำเนินคดีต่อไปและยังมีอีกหลายเพจที่กำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินคดีทุกเพจที่เกี่ยวข้องและยังฝากถึงผู้ที่จะลงโพสต์เพื่อเรียกยอดไลค์ยอดแชร์จะต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายหรือเกิดผลกระทบ

0: ต่อบุคคลอื่นและส่วนรวมกองทัพเรือสกัดจับแรงงานกัมพูชาลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย10รายบริเวณชายแดนบ้านหลำจังหวัดจันทบุรีตอกย้ำชัดเจนแนวชายแดนยังคงปิดด่านตามมาตรการความมั่นคง 100% ไม่มีผ่อนปรนให้เข้าออกเสรีคุณวิริยะเจริญตารายงานครับ
1: พลเรือตรีปานรัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีร่วมกับตม.จันทบุรีและสภ.บ้านแปงร่วมกันจับกลุ่มชาวกัมพูชาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจำนวน10รายแบ่งเป็นชาย6รายหญิง4รายผู้นำพา1รายขณะซุ่มตรวจบริเวณแนวชายแดนบ้านแหลมอำเภอปงน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีทั้งหมดไม่มีเอกสารเข้าเมืองถูกต้องสารภาพต้องการเข้ามาหางานทำในไทยเนื่องจากพิเศรษฐกิจเสียค่าในหน้ารายละ 6,000 ถึง 7,500 บาทเจ้าที่จึงได้นำส่งดำเนินคดีตามกฎหมายโฆษกกองทัพเรือย้ำว่าการลักลอบผ่านช่องทางธรรมชาติสะท้อนชัดเจนว่าชายแดนยังปิด 100% ไม่มีการเปิดเสรีตามที่มีข่าวลือกองทัพเรือจะเพิ่มความเข้มงวดสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องวิริยะจันตรารายงาน
2: ชีวิตและครอบครัวคือสิ่งสำคัญอย่าเอามาเดิมพันกับยาเสพติดด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ชีวิตไม่ได้ง่ายแต่ท้าทายเสมอ
3: สวัสดีครับโนนิวครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สวัสดีค่ะชัชทารานะคะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
2: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
3: หออยอหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
1: วันพุธ
2: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
3: แฉข่าวเช้า First Class
1: วันพฤหัสและวันศุกร์
2: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
4: แฉข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตู
5: มสนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวว
7: ิลเลจิโน
8: สวัสดีครับพวกเราไลแกนครับ
9: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
10: EFM 94
11: ท็อกอารมณ์ดี
12: เพลงดีทุกแนว

รอยศรัทธาองค์พญานาคไปกับอาจารย์ลักษณ์ราชสีในคชาพาไปมวลเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง 32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook

0: Champ of the Month ประจำเดือนพฤษภาคม Number 1ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมแบงค์ปรีติเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
1: อคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: EFM News EFM News EFM News EFM
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานจัดสร้างพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและมีการประกาศลดราคาน้ำมัน 5:00 น.วันพรุ่งนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
9: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: โดยน้ำมันในกลุ่มเบนซินและกลุ่มดีเซลปรับลดราคา70สตางค์ต่อลิตรส่วนน้ำมันซุปเปอร์พาวเวอร์ดีเซลปรับลดราคา1บาทต่อลิตรยกเว้นน้ำมันซุปเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95ราคาคงเดิมมีผลวันที่6มิถุนายน69ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานจัดสร้างพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณโรงขยายแบบท้องสนามหลวงด้านทิศใต้คุณกฤติยารอดรัตนาทูลรายงานครับ
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและการจัดสร้างเครื่องประกอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งปัจจุบันมีความคืบหน้าและเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้โดยยึดหลักสำคัญ3ประการคือถูกต้องตามโบราณราชประเพณีสมพระเกียรติและสื่อถึงพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมโรงขยายแบบโรงฉลุและโรงเขียนสีประติมากรรมที่ดำเนินงานโดยสำนักสถาปัตยกรรมและสำนักช่าง10หมู่พร้อมทั้งลงพื้นที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรซึ่งปัจจุบันในภาพรวมดำเนินการแล้วเสร็จ 123.65 โดยวาง

0: านรากเสร็จเรียบร้อยแล้วงานโครงสร้างแล้วเสร็จร้อยละ50พระที่นั่งทรงธรรมงานโครงสร้างแล้วเสร็จร้อยละ60ส่วนศาลาลูกขุนทับเกษตรและทิมภาพรวมคืบหน้าเป็นไปตามแผนงานด้านพระพลาหน้าพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทดำเนินงานฐานรากแล้วเสร็จส่วนพระพลายกหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและพระพลายกสนามหลวงอยู่ระหว่างดำเนินงานฐานรากต่อจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติติดตามและเยี่ยมชมการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานและเครื่องประกอบเพื่อให้การดำเนินงานจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างและเครื่องประกอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดติตยารอรัตนทูลรายงานค่ะ
1: กองทัพภาคที่2ย้ำชายแดนไทยอย่างปกติไม่พบเขมรเคลื่อนรถถังประชิดชายแดนสกัดข่าวลือสร้างความแตกตื่นทหารเฝ้าระวัง24ชั่วโมงคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานครับ
2: กองทัพภาคที่2เปิดเผยกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่าฝ่ายกัมพูชาได้เคลื่อนย้ายรถถังจำนวนกว่า200คันพร้อมอาวุธ RPG รับใหม่และกำลังพลจำนวนมากเข้าประชิดแนวชายแดนไทยว่าจากการตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่อย่างละเอียดไม่พบความเคลื่อนไหวดังกล่าวแต่อย่างใดทางนี้คาดว่าการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวอาจมีเจตนาสร้างความสับสนและความตื่นตระหนกให้กับประชาชนจึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการและแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เป็นหลักทั้งนี้ข่าวของกองทัพภาคที่2กล่าวเพิ่มเติมว่าในช่วงฤดูฝนการเคลื่อนย้ายรถถังจำนวนมากเป็นไปได้ยากเนื่องจากรถถังเป็นยุทโธปกรณ์ขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากหากต้องเคลื่อนย้ายเป็นระยะทางไกลเกินกว่า30กิโลเมตรจำเป็นต้องใช้รถลำเลียงขนส่งเนื่องจากการขับเคลื่อนด้วยตัวเองเป็นระยะทางยาวอาจส่งผลกระทบต่อระบบล้อช่วงล่างและระบบของอาวุธรถถังได้ทางนี้กองทัพภาคที่2ยืนยันความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนโดยกำลังพลตามแนวชายแดนยังคงปฏิบัติภารกิจอย่างเข้มแข็งตลอด24ชั่วโมงพร้อมขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่และร่วมกันใช้วิจารณญาณก่อนแชร์ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานราชการชมรัฐขันธวินหุรายงานค่ะ
3: ขับรถด้วยความระมัดระวังลดโอกาสพลาดพลั้งตลอดเส้นทางปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: เราฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนราตรีสวัสดิ์ครับ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: วิธีเอาชนะอดีตที่เจ็บใจคือการสร้างความทรงจำใหม่ๆที่ดีกว่า
3: เอโย SKG สวัสดีครับพวกเราคิมกันครับ
4: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
3: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM Playlist Non-Stop

2016แต่ว่าฉันก็ไม่ได้ท่องมาFresh มันเข้าตาโอ้ยเธอหันมาแล้วว่าเราเฮฮาเอาเฮ้ยนี่มันจิตวิทยาเธอไม่ได้จะถ่ายนกเธอแค่หลอกถ่ายฉันอยู่นี่นะโอ้ยตายนอนกลิ้งในทรายโอ้ยคอยสบายเราไม่ต้องรู้สึกเผ็ดแค่เรานอนให้คลื่นซัดเธอก็เอากระ

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สวัสดีวันศุกร์ปรับท่านั่งขับรถที่ถูกต้องไม่เพียงแต่ลดอาการปวดหลังแต่ยังช่วยให้คุณควบคุมรถได้ดีขึ้นอีกด้วยนะครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้าก
2: ินนมสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนมสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนมสปูน
3: กินนมสปูน
4: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
5: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีนะเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
2: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
3: กินน้องสปูน
6: อังคารคลุมโปง
7: พี่เอแกก็ได้รับมอบหมายงานให้ไปตรวจตึกนึงแกไม่เคยมาตรวจตึกนี้เลยระหว่างที่แกกำลังคุยยื่นเอกสารต่างๆมีเอนจิเนียร์ท่านหนึ่งเดินออกมาแล้วก็พูดกับพี่เขาว่าผมขอเตือนพี่หน่อยนะคะช่วงที่พักเบรกอย่าหลับคือด้วยความที่ช่วงนั้นประมาณตีหนึ่งกับตีสองอะค่ะแกรู้สึกแกง่วงแกก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวลองนิดสักนิดนึงแล้วกันแกเหมือนกำลังเคลิ้มๆจะหลับอะค่ะมันเป็นเสียงฝีเท้าคนเดินอยู่ข้างหลังในห้องที่แกนอนหันไปดูก็ไม่มีอะไรสุดทางเดินมันจะมีอยู่ห้องนึงค่ะแล้วก็มีเสียงห้องข้างๆที่ล็อกอยู่มันคุยกันเสียงดังของเอาโต๊ะที่ของออกแกตกใจมากแล้วบนโต๊ะเป็นของเส้นไหว
6: ้อังคารกลุ่มโปง
4: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
8: สวัสดีค่ะฝนค่ะ EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: EFM Playlist Non-Stop

0: ังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
1: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6 โมงถึง 8 โมงเช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM Fandom Life
2: ต้อนรับ2หนุ่มจากซีรีส์พบเธอเน็ตเจเจสวัสดีค่ะภารกิจ1ถ้อยร้อยความในเราจะมีประโยคมาให้น้องๆทั้ง2คนพูดแต่ใน1ประโยคจะมีมูดให้คุณได้พูดในหลายๆมูด
3: ครับ
2: มูดแรกคือมูดดีใจค่ะ
3: ฟังพี่เถิดนี่ไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นคำขออ
2: ุ้ยขอมูดจีบแต่หันไปทางนั้นดีกว่า
3: ฟังพี่เถิดนี่ไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นคำขอ
2: เ
4: ออถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เราได้เจอกันอีกนะ
5: ขอดูตลกหน่อยได้ไหมตลก
6: ถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เราได้เจอกันอีกนะจ๊ะ
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคัน

0: ร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: และติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 23 นาฬิกานะครับสื่ออังกฤษสายชำแหละคอนเทนต์ลูกหนังออกโรงสับพาดหัวข่าวตลาดนักเตะหลายชิ้นที่ใช้คำแรงอย่างประกาศวันนี้และตัดสินแล้วโดยทั้งนี้เนื้อหาจริงยังไม่ได้ดีลไหนปิดจบตามความหมายที่แฟนบอลคาดหวังโดยประเด็นแรกไปอยู่ที่ลิเวอร์พูลโดยมีพาดหัวทำนองว่าดีลลิเวอร์พูลเตรียมประกาศวันนี้หลังมีการจัดแถลงข่าวแต่รายละเอียดกลับเป็นเรื่องอิบราฮิมาโกนาเต้ที่ถูกโยงกับการย้ายไปเรอัลมาดริดโดยมากกว่าที่การเสริมทัพของหงแดงตามที่พาดหัวชวนให้เข้าใจโดยฝั่งอาร์เซนอลก็ไม่รอดเช่นกันหลังมีการเล่นประเด็นมอร์แกนโรเจอร์สไปปืนใหญ่ว่าเหมือนถูกตัดสินแล้วทั้งที่ความจริงเป็นเพียงความเห็นของนักข่าว3คนโดย2คนมองว่าอาร์เซนอลควรคว้าดาวเตะแอสตันวิลล่าส่วนอีกคนไม่เห็นด้วยและไม่ได้มีท่าทีจากสิงห์พยองว่าพร้อมปล่อยตัวแต่อย่างใดยังไปถึงกรณีของเชลซีที่ถูกหยิบมาพูดถึงจากหัวข้อที่ระบุว่าชาบี้อลองโซมีดีลใหญ่แรกตัดสินแล้วพร้อมโยงจูเลียนอัลวาเรสก็เป็นการปาดหน้าอาร์เซนอลมูลค่า120ล้านปอนด์โดยทั้งนี้เนื้อหายอมรับว่าบาร์เซโลน่าดูเป็นทีมเต็งกว่าในเวลานี้ส่วนสิงห์บลูแค่เคยถูกเชื่อมโยงกับนักเตะมาระยะหนึ่งโดยภาพรวมจึงไม่ใช่ข่าวดีลจบแต่เป็นตัวอย่างของพาดหัวตลาดนักเตะที่เล่นคำจนเต็มไปด้วยคนอาจเงือบได้ง่ายหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Fish Die จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: โลกไม่ได้ใจร้ายเสมอไปบางครั้งแค่เราเหนื่อยเกินไปเท่านั้นเอง
4: สวัสดีครับพวกเราเพอร์พีทครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สวัสดีวันศุกร์ก่อนนอนคืนนี้อย่าลืมแปรงฟันนะคะเพราะจะช่วยขจัดคราบจุลินทรีย์ป้องกันฟันผุและโรคเหงือกได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
2: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรเรเรเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเรอร์อีไอเรพอดีอย่างที่คิดเรอร์อีไอเรตัวอย่างที่คิดเรอร์อีไอเรไม่เสกอย่างที่คิดเรเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรเรเรเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเรอีไอเรพอดีอย่างที่คิดเรอีไอเรตัวอย่างที่คิดเรอีไอเรไม่เสกอย่างที่คิดเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
2: สวัสดีค่ะ
3: พวกเรา
2: โฟร์อีฟ
4: ฝ้ายค่ะ
5: โจรินค่ะ
6: อ้าไอค่ะ
7: ตาออมค่ะ
8: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
2: EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: EFM Playlist Non-Stop

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: Bobacon, Bobacon, eh? Bobacon, Bobacon, eh?

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: ไอ้ทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข

0: อนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
3: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะกินเนาะ
4: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
5: หนูหนีคนที่เป็นมนุษย์ป้ามาทางชีวิตแต่ยายหนูดันเป็นซะเองตอนแรกก็เล่าเรื่องคนในซอยสักพักเพื่อนเขาในแก๊งมีเจ้าหนี้มาทวงเขาก็มาบอกหนูแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรจริงจังนะคะเหมือนมาเล่าให้ฟังเฉยๆค่ะเป็นการอัปเดตอยากถามว่าวิธีแบบไหนให้หนูรับฟังเขาได้อะค่ะ
6: ลองอย่างนี้ไหมสตางเฮียยายสตางไม่ต้อง listen to ยายอะ
7: ว้าว
5: ผ่าน
7: แค่เฮีย
6: ใช่แค่เฮีย
8: ยายจะมีการทบทวนไหม
5: ปกติถ้าเขาเห็นหนูเมื่อหรือหนูเงียบเขาก็จะตีขาเบาๆค่ะว่าเนี่ยใช่ไหมล่ะเห็นด้วยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ย

0: คิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
0: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: กลับติดตามกับ EFN News ในช่วงเวลา 24:00 นครับ Manchester City เตรียมเปิดฉากฤดูกาลใหม่ด้วยเกมใหญ่ทันทีโดยมีคิวดวลกับ Arsenal ในศึก Community Shield ในวันที่16สิงหาคมโดยปีนี้จะย้ายสังเวียนไปฟาดแข้งที่ Principality Stadium เมืองคาร์ดิฟฟ์โดยเกมชิงโล่กากศลในช่วงหลังปักหลักเล่นกันที่เวมบลีย์จะกลับไปจัดที่สนามแห่งชาติของเวลส์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2006หลังเวมบลีย์ไม่พร้อมใช้งานในวันที่15-16 สิงหาคมเพราะมีคอนเสิร์ตที่วางแผนไว้ล่วงหน้าโดย Principality Stadium ไม่ใช่หน้าใหม่ของเกมใหญ่เพราะเคยรับบทเจ้าภาพนัดชิง FA Cup และ Community Shield มาแล้ว6ครั้งระหว่างปี2001-2006ช่วงเวลาที่ Wembley กำลังก่อสร้างใหม่โดยคู่นี้จะเป็นการเจอกันระหว่างเรือใบสีฟ้าแชมป์ FA Cup กับปืนใหญ่เจ้าของแชมป์ Premier League โดยกำหนดการคิกออฟบ่าย 3:00 น.ตามเวลาในสหราชอาณาจักรและจะถ่ายทอดสดทาง TNT Sport 1รวมถึง HBO Max ส่วนรายละเอียดตัวเข้าชมจะประกาศตามมาในภายหลังไลน์ชมกหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
0: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
3: 1 2 3
4: สวัสดีครับพวกเราเฟบิก
5: สวัสดีครับเนเมสเฟบิกครับ
6: สวัสดีครับเชว่าเฟบิกครับ
7: สวัสดีครับโจอี้เฟบิกครับ
8: สวัสดีครับเจฟฟรีย์เฟบิกครับ
5: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
6: EFM 94
7: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันเสาร์หากกำลังมองหาวิธีพักผ่อนลองใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติหรือเดินเล่นในสวนดูนะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
3: อ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิง

0: ได้และการขยับในตลาดนักเตะจึงกลายเป็นเรื่องสำคัญโดยฝั่งขาเข้าไก่มีข่าวเตรียมได้มาร์กอสเซเนซีและแอนดี้โรบินสันมาร่วมทีมแบบฟรีเอเจนต์รวมถึงมีการยื่นข้อเสนอคว้ายานพอลฟาดแฮกเกอร์จากไบรตันแต่ขาออกก็น่าจับตาไม่แพ้กันโดยเฉพาะตำแหน่งผู้รักษาประตูโดยรายงานจากอิตาลีระบุว่ายูเวนตุสหันกลับมาสนใจวิคาริโออีกครั้งหลังดีลอลิซองของลิเวอร์พูลดูเหมือนจะไม่คืบด้วยก่อนหน้านี้อินเตอร์มิลานถูกมองว่าเป็นทีมที่นำอยู่ในดีลนี้แต่ตอนนี้ยูเวนตุสพร้อมแทรกเข้ามาในสมรภูมิโดยมือกาวัย29ปีย้ายจากเอมโบลีมาเป็นตัวแทนระยะยาวของอูโกโยริสและเคยเริ่มต้นได้อย่างน่าประทับใจทั้งการเซฟและการเล่นบอลจากแดนหลังตามที่แอนช์ปอเตสโกคูต้องการอย่างไรก็ตามฟอร์มของเขาดรอปลงพร้อมเพื่อร่วมทีมโดยเสียไป50ประตูในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้และเก็บได้เพียง7คลีนชีตรายนิชโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ชีวิตคือการเดินทางไม่ใช่แค่ปลายทาง
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สวัสดีวันเสาร์ไม่ต้องรีบไม่ต้องแข่งกับใครแค่นอนอยู่ห้องพักผ่อนให้เต็มอิ่มก็พอแล้ว
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
4: กินนกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนกสปูน
5: กินนกสปูน
3: ฟัง EFM ผ่านแอป

0: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 2:00 นครับยุคนี้ไม่ใช่แค่นักเตะที่โกยเงินก้อนโตเพราะบรรดากุนซือระดับท็อปรับค่าเหนื่อยไม่แพ้กันโดยเฉพาะเมื่อสโมสรในสุดิโปรลีกทุ่มสัญญามหาศาลเพื่อล่อโค้ชชื่อดังเข้าประเทศโดยงานผู้จัดการทีมเป็นตำแหน่งที่กดดันสุดขีดผลงานดรอปเมื่อไหร่ก็มีสิทธิ์โดนเด้งทันทีแต่ถ้าฝีมือถึงระดับหัวแถวค่าตอบแทนก็จัดว่าโหดสมราคาอย่างโทมัสทูเคิลกลายเป็นหนึ่งในกุนซือทีมชาติที่รับค่าเหนื่อยสูงสุดหลังจากถูกเลือกให้รับงานต่อจากแกเร็ธเซาท์เกตโดยสิงโตคำรามมีแชมป์เมเจอร์เพียงรายการเดียวในประวัติศาสตร์แต่โปรไฟล์แชมป์จากบอรุสเซียดอร์ทมุนด์เปเช่เชลซีและบาเยิร์นมิวนิกทำให้ชื่อของกุนซือเยอรมันดูน่าเชื่อถือหากพาทีมคว้าแชมป์แรกนับตั้งแต่ปี1966ค่าเหนื่อยของเขาจะถูกมองว่าคุ้มแบบสุดๆรวมไปถึงมานูเอลเปเยกรินีก็ยังติดกลุ่มกุนซือรับเงินหนักจากเรอัลเบติสที่ปีละ 5.2 ล้านปอนด์รวมไปถึงเอดี้ฮาวรับอยู่ที่ปีละ 6.1 ล้านปอนด์กับนิวคาสเซิลโดยฝั่งซาอุดิอาระเบียยังมีทั้งฮอเกเชซุสกุนซือโปรตุเกสวัย71ปีรับปีละ 6.1 ล้านปอนด์หลังเคยกวาดแชมป์กับอัลฮิราลก่อนโยกไปคุมอัลนาเซอร์และยังมีวินเซนต์กอบานีเคยได้สัญญา งามจากบาเยิร์นมิวนิกแม้ตอนแรกจะไม่ใช่ตัวเลือกเบอร์ต้นของเสือใต้แต่บาเยิร์นก็ต้องจ่ายค่าชดเชยถึง 10.2 ล้านปอนด์เพื่อดึงเขามาจากเบอร์ลีย์และยังมีถึงฮันซีฟลิกรับกับบาร์เซโลนาปีละ 6.5 ล้านปอนด์อูนายเอเมรี่รับถึง8ล้านปอนด์ต่อปีกับแอสวิลล่าหลังจากพาทีมอันดับ17ขึ้นมาจบที่อันดับ7ในซีซั่นแรกและอีกชื่อที่รับค่าเหนื่อยแรงคือจาเบียโรกาสเปรินีซึ่งรับ 8.1 ล้านปอนด์ต่อปีกับโรม่าหลังสร้างชื่อจากการปั้นอาตาลันตาให้กลายเป็นทีมสุดมันของยุโรปแหล่งนิชบอกหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: เรื่องร้ายๆที่เข้ามาจะเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเวลาผ่านไป

สวัสดีครับเจมินายนะครับผมขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันเสาร์ลดการดื่มแอลกอฮอล์ลงบ้างพักตับให้ร่างกายฟื้นฟูเดี๋ยวป่วยจะแย่เอานะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 3 นาฬิกานี้ครับอลันบราซิลพิธีกรของ Talksport และอดีตหัวหอกของ Ipswich Town Tottenham Hotspur และ Manchester Unitedเปิดใจถึงการผ่าตัดช่วยชีวิตหลังต้องรับการปลูกถ่ายตับและยอมรับว่าหัวใจเคยหยุดเต้นระหว่างอยู่บนเตียงผ่าตัดด้วยอดีตดาวยิงวัย66ปีห่างหายจากการรายงานข่าวช่วงเช้ากับ Talksport ไปหลายเดือนเพราะปัญหาสุขภาพก่อนจะคัมแบ็กมาร่วมรายการแบบสั้นๆในสัปดาห์นี้พร้อมเล่าเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาโดยเจ้าตัวยังมีปัญหาเรื่องของเหลวในร่างกายและนอนไม่หลับในช่วงฟื้นตัวด้วยบราซิลเคยค้าแข่งกับม้าขาว Ipswich และปีศาจแดงแมนยูไนเต็ดเผยในเช้าวันพุธเขายังทำงานวิทยุตามปกติก่อนถูกเรียกให้รีบไปโรงพยาบาลแอดดินบรูคส์ที่เคมบริดจ์และในบ่ายวันเดียวกันก็ถูกส่งเข้าห้องผ่าตัดทันทีโดยบ่าย 2:30 นวันนั้นผมอยู่บนเตียงผ่าตัดแล้วพวกเขาเปิดหน้าท้องผมและผ่าตัดประมาณ8ชั่วโมงพวกเขาปลูกถ่ายตับให้ผมตามที่ได้ยินคือตับผมเล็กมากหัวใจผมหยุดไปพักหนึ่งแต่มันกลับมาเต้นเองโดยผมพูดตรงๆผมโชคดีมากๆหมอกิฟต์ยอดเยี่ยมมากโดยเขาอธิบายความเสี่ยงของผมตอนเข็นเข้าห้องผ่าตัดและบอกว่าผมอาจไม่รอดออกมาแต่เขาก็บอกว่าผมแข็งแรงผมจะไม่เป็นอะไรไลน์ชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
3: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: อย่ากลัวที่

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันเสาร์แอบรักใครสักคนอยู่หรือเปล่าคะวันนี้ลองส่งยิ้มเบาๆให้เขาดูนะ
2: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา4นาฬิกานี้ครับอนาคตของโคดี้กักโปของลิเวอร์พูลเริ่มสอบแววถึงทางแยกหลังมีข่าวจาก Soccer News ว่าปีกทีมชาติเนเธอร์แลนด์ได้ยื่นคำร้องขอย้ายออกจากถิ่นแอนฟิลด์แล้วท่ามกลางความปั่นป่วนหลังอาร์เน่สล็อตถูกปลดจากตำแหน่งด้วยสถานการณ์ในรถหงแดงกำลังร้อนแรงไม่น้อยเพราะอันโดนีอิราโอลาถูกมองว่าเป็นตัวเต็งเข้ามารับงานอย่างเป็นทางการเรียบร้อยและแนวทางฟุตบอลที่เน้นความเข้มข้นสูงกว่าเดิมอาจไม่เข้าทางนักเตะบางรายในทีมโดยลิเวอร์พูลมีงานใหญ่ในตลาดซัมเมอร์เมื่อโมซาลาแอนดี้โรเบิร์ตสันอิบราฮิมาโกนาเต้ถูกยืนยันแล้วว่าโบกมือลาแบบฟรีเอเจนต์ขณะที่เคอร์ติสโจนอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์ก็มีข่าวผัวพันเรื่องย้ายทีมโดยรายงานระบุว่าโคดี้กักโปรับค่าเหนื่อยราว 250,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ต้องการความท้าทายใหม่หลังอยู่กับลิเวอร์พูลมา3ปีครึ่งนับตั้งแต่ย้ายจาก PSV Eindhoven ในเดือนมกราคมปี2023โดยตอนนี้ดาวเตะวัย27ปีกำลังเตรียมกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ในศึกฟุตบอลโลก2026โดยการคุมทีมในยุค ของกักโปถือเป็นตัวจริงสม่ำเสมอแต่ฤดูกาลหน้าอาจไม่การันตีตำแหน่งโดยมีโยงใหญ่กับแนวรุกอย่างยานเดียวมองเด้และบรันดี้บาโคล่าไลน์ชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
3: EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อย่าทิ้งความฝันเพราะความล้มเหลวแค่ครั้งเดียว

0: 국역가니다
1: มีพาสปอร์ตเกาหลี
0: มาในฮ่องกงออฮันดา
1: พูดเกาหลีได้ด้วย
0: มาอัปปะนึนเปียโนซาตะ
1: พอเขาเป็นทนาย
0: มาอัปปะนึน

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันเสาร์การนวดผ่อนคลายหลังจากทำงานหนักตลอดทั้งสัปดาห์จะช่วยลดความตึงเครียดจากร่างกายได้นะครับ
2: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
3: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา3 รายการนี้ครับ Manchester City เจอเบรกแรกในตลาดซัมเมอร์หลังข้อเสนอเปิดหัวเพื่อความตัวเอเลตแอนเดอร์สันถุงนั้นที่ทำฟอร์เรสต์ปฏิเสธเรียบร้อยแต่การเจรจาระหว่าง2สโมสรยังไม่จบและเรือใบสีฟ้ากำลังพิจารณายื่นข้อเสนอรอบใหม่โดยซิตี้ถูกมองว่าอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดในการล่าลายเซ็นของกองกลางวัย23ปีแม้จะมีหลายทีมใหญ่จับตาอยู่เช่นกันทั้งอาร์เซนอลแมนยูไนเต็ดรวมถึงสโมสรชั้นนำในยุโรปแอนเดอร์สันยังมีสัญญากับเจ้าป่ายาวถึงซัมเมอร์ปี2029ทำให้ฟอเรสต์ถือไพ่เหนือกว่าในการต่อรองเต็มมือโดยเฉพาะในยุคที่กองกลางระดับท็อปอย่างโมอิเซสไกเซโดเอนโซเฟนันเดสและเดเคนไรส์ต่างเคยย้ายทีมด้วยค่าตัวเกิน100ล้านปอนด์โดยดาวเตะทีมชาติอังกฤษแววขึ้นมาเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ตัวกลางที่โดดเด่นของพรีเมียร์ลีกโดยหลังจากย้ายจากนิวคาสเซิลมาอยู่กับฟอเรสต์ในปี2024ซิตี้ชื่นชมพัฒนาการของนักเตะรายนี้และความสัมพันธ์ระหว่าง2สโมสรยังถูกมองว่าอยู่ในเกณฑ์ดีหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพ

อีกแล้วสินะไปรักตัวเขาชอบตัวเขาแต่เขามองเราเป็นแค่ขยะแล้วมันตลกมาพอใครสักคนเข้ามามารักแต่เราชอบแต่เราเราก็ได้ไม่ชอบเขาว่ารับบท

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันเสาร์วันเสาร์นี้ให้เวลาตัวเองได้พักผ่อนจากทุกอย่างสวมชุดสบายๆแล้วดูหนังเรื่องโปรดอย่าลืมให้เวลาฟื้นฟูตัวเองด้วยนะครับ
2: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตมือ

0: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: โหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นโอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: BFM Playlist of the Week
1: Champ of the Month ประจำเดือนพฤษภาคม Number 1ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมแบงค์ปรีติเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94พอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุกค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานตั้งคณะอนุกรรมการกบง.และดึง3นักวิชาการร่วมปรับโครงสร้างราคาน้ำมันสักครู่มาติดตามค่ะ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานตั้งคณะอนุกรรมการกบง.และดึง3นักวิชาการร่วมปรับโครงสร้างราคาน้ำมันต่อยอดข้อเสนอภาคประชาชนคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: นายเอกรัฐพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสั่งการให้นางสาวสิริพัฒน์โชติเดชาเสียนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นตัวแทนรับหนังสือข้อเสนอจากเครือข่ายภาคประชาชนหลังจากที่มีการตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาข้อเสนอปรับโครงสร้างราคาพลังงานกับเครือข่ายภาคประชาชนไม่ว่าจะเป็นการทบทวนสูตรการคำนวณราคาน้ำมันเชื้อเพลิงค่าการกลั่นค่าการตลาดและเพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพจึงได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเพื่อดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในข้อเรียกร้องต่างๆอย่างละเอียดก่อนที่จะมีการปรับโครงสร้างจริงโดยจะมีปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานและได้เชิญนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ3ท่านซึ่งมีความรู้ความสามารถด้านพลังงานและมีความเป็นกลางมาร่วมเป็นคณะอนุกรรมการด้วยส่วนผลการดำเนินงานตั้งแต่เกิดเหตุสงครามสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านได้มีการสั่งการให้ลดราคาหน้า

0: ค่ะ
1: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภคหรือเงินเฟ้อทั่วไปเดือนพฤษภาคม2569อยู่ที่ 103.20 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.79 เมื่อเทียบกับปีก่อนโดยสาเหตุหลักมาจากราคาพลังงานในประเทศที่ยังทรงตัวสูงตามสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางส่งผลให้ค่าโดยสารสาธารณะปรับขึ้นขณะที่อาหารสำเร็จรูปทยอยปรับราคาจากการส่งผ่านต้นทุนและราคาผักสดสูงขึ้นจากฐานต่ำในปีก่อนโดยหมวดสินค้าไม่ใช่อาหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.00 จากราคาน้ำมันค่าโดยสารค่าเช่าบ้านและค่าเล่าเรียนส่วนหมวดอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.95 จากอาหารสำเร็จรูปผักสดและเครื่องดื่มขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 0.92 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนเมื่อเทียบรายเดือนเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.17ทั้งนี้เงินเฟ้อเฉลี่ย5เดือนแรกของปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.82 และคาดว่าเดือนมิถุนายนยังคงเป็นบวกต่อเนื่องจากราคาน้ำมันอาหารและค่าเดินทางที่ยังอยู่ในระดับสูงอย่างไรก็ตามกระทรวงพาณิชย์ยังคงคาดการเงินเฟ้อทั้งปี2569ยังอยู่ในกรอบร้อยละ 1.5-2.5% มาวินพานุรักษ์รายงาน
0: สำหรับสภาพอากาศประจำวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย
2: การทำงานใหญ่ๆทุกอย่างต้องการเวลามากกว่าจะทำสำเร็จผู้ที่เริ่มโครงการอาจไม่ทันทำให้สำเร็จโดยตลอดด้วยตนเองก็ได้ต้องมีผู้อื่นรับทำต่อไปดังนั้นไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้เริ่มงานใครเป็นผู้รับช่วงงานขึ้นเป็นข้อสำคัญจะต้องถือผลสำเร็จที่จะเกิดจากงานเป็นใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอื่นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่14ตุลาคม2514
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นนะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยร่วมแสดงความรักชาติด้วยการประดับธงชาติไทยทั้งที่บ้านที่ทำงานและในทุกสถานที่ที่เหมาะสมเชิดชูธงชาติไทยให้สะบัดไปทั่วแผ่นดินให้รู้ไว้ว่าคนไทยรักชาติ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
3: ไม่มีทางลัดสู่ความสำเร็จมีแต่ทางตรงสำหรับคนไม่หยุดเดิน
4: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สวัสดีวันเสาร์การตื่นเช้าในวันหยุดแล้วออกไปวิ่งหรือเดินเบาๆเป็นการเริ่มต้นวันที่ดีช่วยเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายนะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
3: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ตามรอยศรัทธาองค์พญานาคไปกับอาจารย์ลักษณ์ราชสีในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together

0: ิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
2: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
3: อังคารคลุมโปง
4: เออแกก็ได้รับมอบหมายงานให้ไปตรวจตึกนึงแกไม่เคยมาตรวจตึกนี้เลยระหว่างที่แกกำลังคุยยื่นเอกสารต่างๆมีเอนจิเนียร์ท่านหนึ่งเดินออกมาแล้วก็พูดกับพี่เขาว่าผมขอเตือนพี่หน่อยนะคะช่วงที่พักเบรกอย่าหลับคือด้วยความที่ช่วงนั้นมันประมาณ1-2อะค่ะแกรู้สึกแกง่วงแกก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวลองงีบนึงแล้วกันแกเหมือนกำลังเคลิ้มๆจะหลับอะค่ะมันเป็นเสียงฝีเท้าคนเดินอยู่ข้างหลังในห้องที่แกนอนหันไปดูก็ไม่มีอะไรสุดทางเดินมันจะมีอยู่ห้องนึงค่ะแล้วก็มีเสียงห้องข้างที่ล็อกอยู่มันคุยกันเสียงดังของเอาโต้ที่ของออกแกตกใจมากแล้วบนโต๊ะเป็นของเส้นไหว
3: ้อังคารคลุมโปง
5: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสัตว์ด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
5: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
4: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: ไอ้ทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซลเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
7: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจน

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ท่านชัดชาติหมดเวลาไปแล้ว
3: ต้องเลือกใหม่ใช่ไหมเลือกผมเพิ่งไปสัมภาษณ์มาเองผมชอบว่าหลายๆปัญหาอาจารย์เขาบอกว่าไม่มีอะไรนะวิทยาศาสตร
2: ์เขาพูดคำนี้บ่อยมากการจัดการด้วยวิทยาศาสตร
3: ์คือถ้าเราเข้าใจว่าปัญหาคืออะไรมันจะหาวิธีแก้โซลูชันแบบวิทยาศาสตร์บอกแต่อาจารย์บางอย่างอะวิทยาศาสตร์ก็ไม่ช่วยนะอาจารย์คลองเน่าอะวิทยาศาสตร์ไม่ช่วยนะติดป้ายแช่งบุ๊บใสเลยผู้ใดทิ้งขยะลงแม่น้ำขอให้ไม่กี่เดือน
2: เลิกทิ้งตรงนี้แล้ว
3: ยังดีขึ้นแบบตาเห็นอาจารย์บอกเหรออ่ะลองดูเดี๋ยวลองดู
4: ตายโต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: EFM News EFM News EFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 7:00 นกับธมลรัตน์ขันธวินหูคาก่องทัพภาคที่2ออกกฎเหล็กห้ามกำลังพลเผยแพร่ข้อมูลและการปฏิบัติการทางทหารสักครู่มาติดตามค่ะ
8: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
9: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
8: หรอใช้ยากไหมล่ะ
9: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
9: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
8: อืมดีจังโอเคเลย
10: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
11: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
12: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ

0: ้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
4: องทัพภาคที่2เผยแพร่ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการให้ข่าวพ.ศ. 2530และแนวทางการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของกองทัพบกเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติภารกิจและรักษาความปลอดภัยของหน่วยมาตรการควบคุมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยห้ามกำลังพลทุกนายเป็นแหล่งข่าวให้บุคคลภายนอกงดให้ข้อมูลแสดงความคิดเห็นเผยแพร่ภาพถ่ายเอกสารและรายละเอียดการปฏิบัติงานระมัดระวังการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวการประสานกับภายนอกหากจำเป็นต้องแจ้งหน่วยงานภายนอกให้แจ้งเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นงดแชร์ข้อความรูปภาพเหตุการณ์และข้อมูลปฏิบัติงานที่สำคัญส่วนการให้ข้อมูลข่าวสารกับสื่อมวลชนและบุคคลภายนอกให้เป็นความรับผิดชอบของทีมโฆษกหน่วยและผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นห้ามเปิดเผยข้อมูลที่ตั้งฐานปฏิบัติการแนวทางวางกำลังและการปฏิบัติการทางทหารที่สำคัญการรายงานเหตุการณ์หากยังพิสูจน์ทราบรายละเอียดไม่ชัดเจนให้รายงานขั้นต้นเฉพาะเวลาและลักษณะเหตุการณ์โดยให้ถูกต้องมากที่สุดทั้งนี้ให้ยึดถือระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางการพ.ศ. 2530และแนวทางการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของกองทัพบกอย่างเคร่งครัดและมาติดตามผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
5: หงแดงลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเกาะอังกฤษประกาศแต่งตั้งอโดนิอิราโอล่าอดีตกุนซือชาวสเปนิชของบอร์นมัธเข้ารับตำแหน่งเฮดโค้ชคนใหม่ในถิ่นแอนฟิลด์อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วด้วยสัญญา2ปีโดยกุนซือวัย43ปีที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นตลอด3ฤดูกาลให้กับบอร์นมัธในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษขณะ